0: ต่อเนื่องบรรดาโครงการหัวมือและโครงการช่วยเหลือหลายโครงการได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จและได้แสดงความชมเชยผลสำเร็จการก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์ลาวจีนที่ได้เปิดนำใช้เป็นทางการในวันที่20เมษายน2026ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการที่นอนอยู่ในแผนในบทว่าด้วยการสร้างคุ้มความสัตยกรรมลาวจีนจีนลาวพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อส่งกระทรวงป้องกันความสงบลาวจีนที่ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ได้รับการเห็นดีในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ส่งฝ่ายได้เปิกสหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันเพื่อเสริมขยายการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้เห็นดีจะสืบโตหัวมือสุกยู่ภาคส่วนที่เกี่ยวโครงส่งฝ่ายจะตั้งพันขยายมากผลการเยี่ยมยามครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อสุกยู่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันห่วมกันหนุนไซทาแหงทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสืบโตพรมทวีการหัวมือในด้านต่างๆเส้นการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและบ่อแห่เทคโนโลยีสูงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการหัวมือในขอบแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างและด้านอื่นๆเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสงสารลาวจีนในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทงลุนศรีสุริตได้ต่างหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าและทันการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาบ่ว่าจะในระยะต่อสู้เพื่อญาติเอาความเป็นเอกราชแห่งชาติก็คือในปัจจุบันซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางเดียย้ำคืนว่าพรรคและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาใดก็ยึดมั่นทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของตนในการสนับสนุนและการจีนเดียวรวมทั้งสนับสนุนผลประโยชน์อันเป็นแก่นกลางของจีนทั้งในเวทีภาคพื้นและสากลในขณะเดียวกันสหายลีเซียงนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและติระคาสูงต่อการเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทงลุนศรีสุริตซึ่งจะเป็นขีดหมายอันสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันเป็นมนเสือการหุ้มเมื่อคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างเป็นคู่ความสัตกรรมจีนลาวลาวจีนพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อสุกยู่การพบพันหัวมือระหว่างสองรัฐบาลจีนลาวก็คือสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมและนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสงสารจีนลาวลาวจีนให้นับมือนับแน่นเฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
1: เพื่อเสริมขยายสายพันธุ์หัวมือภายใต้ขอบการหัวมือสองฝ่ายระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวกับสภากวดสอบประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่3หาที่4มิถุนายนคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกที่สภากวดสอบประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการต้อนรับจากท่านฮาราดะยูเฮอิประธานสภากวดสอบประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะการพบปะสองฝ่ายในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์หัวมือแนใสสุกยื่นช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่ยุดยั้งทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพันขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามของสองประเทศก็คือการเสริมขยายสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ71ปีการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้แม้ได้มีวาระการเคลื่อนไหวคือได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวและคณะผู้แทนสภากวดสอบแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งในกองประชุมได้ปรึกษาหรือเวียกงานด้วยบรรยากาศอบอุ่นไม่ตีจิตซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานกวดสอบระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าคือสืบต่อเลขเปลี่ยนการพบปะเยี่ยมยามสองฝ่ายในระดับการนำขั้นสูงของสององค์การกวดสอบแห่งรัฐอย่างเป็นปกติสืบต่อเลขเปลี่ยนบทเรียนสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาเฉพาะให้นักกวดสอบในหัวข้อที่สองฝ่ายมีความสนใจเป็นต้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในการกวดสอบพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนสองฝ่ายยังได้เลขเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อบทบาทสภากวดสอบประเทศญี่ปุ่น ในการสร้างและการพิจารณาแผนงบประมาณแห่งรัฐและบทเรียนการตรวจสอบแขนงการโทรคมและการสื่อสารพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐได้เดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเวียกงานตรวจสอบอยู่เมืองอันนากะประเทศญี่ปุ่นการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญในการริเริ่มการระหว่างสถาบันค้นคว้าและฝึกอบรมเวียกงานตรวจสอบของลาวและศูนย์ฝึกอบรมเวียกงานตรวจสอบของญี่ปุ่น
0: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่โอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุ้มหมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคและยะหาปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาอุ้มหมน้ำใจหักซ่านหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อันรักหักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาหมและลักษณะมหาชน
2: ปรับปรุงในยุคคุณภาพด้านเทคนิคจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลที่เป็นระบบครบถ้วนปรับปรุงในน้ำใส่ระบบทันสมัยที่มีอยู่แล้วให้สามารถน้ำใส่อย่างมีประสิทธิผลและสืบต่อขยายสถานีวิทยุโทรคมให้แก่บรรดาเมืองเหยียบตามแดนและเปลี่ยนทายอุปกรณ์เทคนิคที่ทันสมัยให้ครบถ้วนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเอกต่อไปปรับปรุงวารสารรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์กับบทบาทเป็นองค์การทฤษฎีและพฤติกรรมของศูนย์กลางภาคหับประกันซองแสงด่านทฤษฎีพฤติกรรมของภาคเอาและของภาคบรรดาประเทศรายนอกสังคมนิยมเกี่ยวกับข้อมูลทั้งนั้นการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมแน่ใส่ฮับใส่เป้าหมายผู้อ่านผู้ค้นคว้าให้กว้างกว่าเก่าปรับปรุงในพัฒนาวารสารโฆษณาให้กลายเป็นเครื่องมือในการกันไว้ในการโฆษณาของที่มีประสิทธิภาพแทบมอกับยุคสมัยก่อสร้างนักบรรณาธิการคุณสืบทอดและพัฒนาวารสารโฆษณาไปสู่ความทันสมัย
0: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปะหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการสืบ
1: ปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้เดือนกรกฎาคมปี2005ผ่านมาท่านหลีเสียงนายกรัฐมนตรีจีนได้แสดงชัดเจนว่าจีนปรารถนาที่จะสร้างโอกาสในการจัดตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสากลสำหรับการปรึกษาหารือการกำหนดมาตรฐานและการทำมือในการพัฒนา AI อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในโลกภายหลังการประชุมดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เป็นเจ้าภาพในการหางสัญญาสร้างตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกและจัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับหางสัญญาดังกล่าวโดยซึ่งประเทศต่างๆเข้าร่วมเช่นลาวกัมพูชาไทยมาเลเซียรัสเซียบราซิลแอฟริกาใต้และบรรดาประเทศอาซีกลางและอเมริกาลาตินรวมประมาณ40ประเทศมาฮอดปัจจุบันจีนในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพได้ส่งหางสัญญาสุดท้ายเพื่อเสนอให้บรรดาประเทศลงนามเข้าเป็นสมาชิก
0: และยะหาปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมเป็นเวียกงานที่สำคัญในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ท่านพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวได้ถือสำคัญทั้งเป็นเวียกงานแถวหน้าในการโฆษณาศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรได้ค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวคิดไกลโซนพรหมวิหารเกี่ยวกับเวียกงานกรรมบาลได้5หัวข้อ ได้เสื้อเสริญการน้ำคันสูงมาพบปะเยี่ยมยามและโอรมโตคณะผักคณะนำของสัมพันธ์กรรมบาลแต่ละขั้นสมาชิกกรรมบาลกรรม

0: มกลอยู่หัวหน่วยแห่งงานจัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติของท่านผู้นำโดยโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและบรรดานิติกรรมต่าง
1: ๆเรียนงานโฆษณาและข่าวสารได้เอาใจใส่ปรับปรุงเรียนงานโฆษณาสร้างเลื่อนในการโฆษณาลายรูปแบบสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทันลงโฆษณากรรมกรตามองค์จักรของงานต่างๆโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายนิติกรรมและมูลเสื้อสำคัญของพรรคของชาติของกรรมบาลพันขยายซองวาระแห่งชาติและอื่นๆได้ปรับปรุงเรื่องงานข่าวสารให้ทันสมัยเซ็นจัดรายการโทรภาพเพื่อนกรรมกรรวมกับสถานีโทรภาพแห่งชาติรายการกรรมบาลลาวได้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงกรรมกรและทราบพนักงานรายการกรรมบาลลาวอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ให้บอกไว้ท่านเหตุการณ
0: ์ท่านพรสารวิไลเม่งให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานข่าวสารเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในเวียกงานการเมืองแนวคิดของพรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายบรรดานิติกรรมอื่นๆและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภากรรมบาลแต่ละคันโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์
2: แขวงอุดมไซได้ปล่อยป่า 1,750,000 ตัวในวันที่1มิถุนายนนี้ตามวังอนุรักษ์สัตว์น้ำภายในแขวงและจะสืบต่อปล่อยอยู่ตามวังสงวนบรรดาบ้านเพื่อขยายพันธุ์ป่าให้หลายขึ้นท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแห่งฮู้ว่าการปล่อยป่าลงวังสงวนในปีนี้บ่ให้ลด2ล้านตัวนอกจากนี้จะปล่อยป่าลงหนองเพื่อเลี้ยงเป็นสินค้าบ่ให้ลด17ล้านกว่าตัวเนื่องจากอุดมไซเป็นแขวงหนึ่งที่เลี้ยงปลาเป็นสินค้าได้ดีสมควร
3: ปล่อยปลาลงวังน้ำธรรมชาตินี่ปีนี้ทั้ง7เมืองนี่มีปลาประมาณ1,750,000 ตัวปล่อยในวันที่1เดือน6นี้ใน7เมืองนี่ในวังอนุรักษ์นอกจากนั้นเฮายังสืบต่อปล่อยภายหลังจากพิธีแล้วสิให้แต่ละเมืองสืบต่อปล่อยในวังอนุรักษ์ของแต่ละบ้านที่กำหนดขึ้นนั้นให้ได้ประมาณ 800,000 กว่าตัวปีนี้บ่เรื่องการปล่อยปลาลงวังธรรมชาตินี่บ่ลด2ล้านกว่าตัวนอกจากนั้นก็ยังมีปลาเนาะที่เฮาเลี้ยงเป็นสินค้าที่จะปล่อยลงหนองเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารเพื่อส่งออกนั้นเฮาก็บ่ลด17ล้านกว่าตัวก็อุดมไซเฮานี่ก็เป็นแขวงนึงที่เลี้ยงปลาเป็นสินค้าก็หลายแหละเพราะปลาอุดมไซนี่ปานินเฮาเลี้ยงกลุ่มตัวเองในอุดมไซเรื่องการเลี้ยงปลา
2: ท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ฮู้ตื่มว่าปลาที่ปล่อยในปีนี้ส่วนใหญ่แม่นปลานินปลาไนปลาอินเดียปลาปากซึ่งปล่อยในแต่ละปีเห็นว่ามีการขยายพันธุ์ฉะนั้นจึงปล่อยป่าจำพวกนี้เพื่อเป็นสินค้าภายในแขวงต่อไปสันทันฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่1มิถุนายนนี้เมืองละครเพิงแขวงสระวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ52ปีให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านเวิร์นมณีมุงศรีวงศากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: วันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็แม่นวันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผักหลัดเฮาถือสำคัญเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮาแม้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหนาแน่นทางด้านป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้มาแต่ใดๆแต่เนื้อที่ป่าไม้ในประเทศเฮานับมื้อนับลดลงโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจฉะนั้นเห็นได้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้โดยถือเอาการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญและต้นต่อวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนเนื้อแท้แม่นเพื่อสร้างสติให้หวงเห็นในการปกปักรักษาในการพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ทั่วสังคมลาวบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าร่วมกันโดยเฉพาะแม่นอนุชนคนหุ่นหลังแม่นให้เขาเจ้ามีความสำนึกหักหอมเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และบ่บกแห่งเป็นจักเถื่อในโอกาสดังกล่าวทานเวิร์นมณีมุงศรีวงศาเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองละครเพ่งยังได้เป็นเกียรติผ่านสารอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงเด็กลาวบรรดาเผ่าเนื่องในโอกาสวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ101ปีการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวในปีนี้เมื่อละครเพ่งได้จัดมีหลายกิจกรรมเป็นต้นพิธีปลูกต้นไม้อยู่ที่วัดพระบาทนาดู การหยอดยาให้เด็กน้อยอายุรวม5ปีแสดงศิลปะสินเกมกิจกรรมถามตอบมอบของขวัญรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอย่างเป็นขบวนการฟอดฟื้นออนมณีสอนผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
2: เมืองบดลมานี่ที่ศูนย์พัฒนาสื่อมือแห่งงานแขวงอัตตปือได้จัดพิธีมอบภาพโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาสื่อมือแห่งงานแขวงมิทานบุญมาสิทธิโสมหัวหน้าสถาบันพัฒนาสื่อมือแห่งงานนครหลวงเวียงจันทน์ในนามคณะรับผิดชอบโครงการระดับศูนย์กลางท่านสุขเสมอแสนกัญญาห้องหัวหน้าพนักงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบขั้นศูนย์กลางและแขวงเข้าร่วม
5: โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้างของศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานแขวงอัตตปือตั้งอยู่บ้านโพกเมืองไซเสถาโครงการดังกล่าวได้รับทุนกู้ยืมจากธนาคารโลกภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุรีมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการก่อสร้างโครงการเมนได้เริ่มลงมือแต่วันที่1พฤศจิกายน2025หามที่30มีนาคม2026ก่อสร้างโดยบริษัท KT ทวีสับขุบวงจรจำกัดผู้เดียวในนั้นมีการปรับปรุงต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้าง7อาคารและทางย่างมาโหดปัจจุบันผลการกวดกานาเวียกจากคณะกรรมการได้ประเมินว่าทุกนาเวียกงานการก่อสร้างเมนสำเร็จหอยส่วนหอยตามแบบแผนเทคนิคและมาตรฐานที่กำหนดไว้โอกาสดังกล่าวในพิธีก่อได้เซ็นบุตรบันทึกมอบหับอาคารอย่างเป็นทางการโดยสองนาทางสองฝ่ายเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานแขวงอัตตปือเป็นผู้คุ้มครองและนำใส่เข้าในการเรียนการสอนเพื่อสร้างวีซ่าสีให้แก่แห่งงานในแขวงที่ทันสมัยเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแห่งงานของสาวหนุ่มและประชาชนภายในแขวงอัตตปือตอบสนองความต้องการของตลาดแห่งงานใต้โครงการเสริมสร้างทักษะบุรีมสิทธิ์เพื่อประกอบเขาในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เข้มแข็งขึ้น
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
2: กองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองถาดแตงแขวงเสกองจัดขึ้นเมื่อบดุลมณีภายใต้การเป็นประธานของทานพงศวัฒน์สิงหาราชประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงมีคณะกรรมการปกครองเมืองและห้องการอ้อมข้างเมืองท่าแตงเข้าร่วม
7: ทานสุพรรณสวยทวงสาหงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงผู้ชี้นำงานเศรษฐกิจและการบริการขันเมืองได้รายงานว่าระยะ5เดือนผ่านมาคือแต่เดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปี2026คณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงได้สุมใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานด้วยความเป็นเจ้าการเฮ็ดให้รายด่านสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นแม่นของเขตป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้ตั้งนาจัดตั้งเวรยามในวันสำคัญและการนำขันสูงมาเฮ็ดเวียกด้วยความปลอดภัยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมขี่หลักปุ่นจี่สิงสับด่านสกัดกันกุมคาขายยาเสพติดกุมมั่วสุมยาเสพติดเฮ็ดให้สังคมสงบโดยพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 4,893 ล้านกว่ากีบเท่ากับ 36 กว่าส่วนหอยของแผนการปีปฏิบัติรายจ่ายได้ 17,238 ล้านกว่ากีบเอาจะใส่ติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเป็นปกติต่อเนื่องสุกอยู่การผลิตกสิกรรมเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารโดยเล็งใส่ผลิตข้าวปลูกพืชได้ทั้งหมด453กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 3,200 กว่าตันนอกนั้นในซุ้มใส่ปลูกพืชเป็นสินค้าประเภทกาเฟ่มันต้นถาดแป้งมากแนงมากกล้วยและพืชผักอื่นๆพร้อมทั้งสุกหนูจุนลาวิสาหกิจธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางยกระดับความสามารถให้สูงขึ้นพร้อมสมแป้งฟื้นฟูเส้นทางให้สะดวกสบายในการสัญจรแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงาน3สางรัตนพรกองใสสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
2: เมื่อบ่ดลผ่านมานี่ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางได้มอบเสื้อซูซี่ให้บรรดาหัวหน้าธุรกิจและองค์การกาแดงลาวแขวงหลวงพระบางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบริการท่องเที่ยวทางน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
8: การมอบเสื้อซูซิปในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทจงจีประกันภัยมีทั้งหมด160พื้นนานี้มอบเข้าการกระแดงลาวแขวงหลวงพระบางจำนวน100พื้นเพื่อสายเข้านาวิการกู้ภัยและสวยเรือสุขเซินมอบผ้าทางบริษัทนำเที่ยวผลสุขพารามอเตอร์จำกัดผู้เดียว20พื้นและสมาคมเหือบริการข้ามไปสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำติ่ง20พื้นและเหือบริการท่องเที่ยวบริษัทเมย์ของคุย20พื้น หากเกียรติมอบนักครั้งนี้โดยท่านวันนเรศพงสุธิหองหัวหน้าภายในวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพิธีมอบภาพนักครั้งนี้ถือเป็นบัตรกล่าวที่สำคัญในการหอมมือระวังภาคหลัดและภาคเอกชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองหมอและดกลกล่วงพะบังให้มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
2: ต่อไปเส้นทันฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ฮ้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศฮ้อนจะมีฝนตกในรับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ชนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 18-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศฮ้อนและจะมีฝนตกในรับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ชนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-32องศาภาคกลางอากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ชนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-30องศาภาคใต้อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ชนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16-24องศาดัดดากองเพียงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร
2: ์ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
10: ตามข่าวต่างประเทศเวลา 19:39 นของวันที่4มิถุนายนนี้จีนได้ยิงส่งดาวเทียมกลุ่ม11ของกลุ่มดาวเทียมอินเทอร์เน็ตวงโคจรโตเซียงฟางขึ้นสู่อวกาศอย่างสำเร็จผลด้วยจรวดส่งสัญญาณสร้างจึง 6A00 ส่งดาวเทียมไทยหยวนดาวเทียมได้เข้าสู่วงโคจร
0: ที่กำหนดไว้อย่างสะดวกเหตุให้ภารกิจการยิงส่งดาวเทียมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่3มิถุนายนนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น11คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในนครหลวงนิวเดลีของอินเดียโดยโรงแรมที่ประสบเหตุมีการต่อเติมเกินขอบเขตที่บ่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่หน่วยงานดับเพลิงระบุว่าบรรดาผู้ประสบเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือหลายกว่า35คนและนำตัวส่งโรงพยาบาล3แห่งโดยเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ได้ลุกลามอย่างว่องไวไปสั่นถึงของแรมมีคาซาอินในเขตเมาวิยานากาในขณะที่โรงแรมได้รับอนุญาตให้สร้างเพียง6ห้องแต่มีการต่อเติมห้องพักอย่างผิดกฎหมาย25ห้องภายในอาคารของแรมซึ่งมีหลายชั้นขณะนี้ผมเร่งสอบสวนสืบสวนคดีดังกล่าว
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่4มิถุนายนท่านมาริโอรูเบตคินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอุรุกวัยได้ประกาศในกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นอยู่ในนครหลวงมอนเตวิเดโอว่าอุรุกวัยจะปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าให้พลเมืองจีนที่ถือหนังสือผ่านแดนธรรมดาท่านมาริโอรูเบตคินกล่าวว่าจีนแม่นแรงนักท่องเที่ยวที่สำคัญของอุรุกวัยหวังว่าหลังจากปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าแล้วจะมีนักท่องเที่ยวจีนไปท่องเที่ยวอุรุกวัยนับมือนับเพิ่มขึ้นเพื่อสัมผัสกับฮีตของประเพณีและวัฒนธรรมของอุรุกวัย
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
11: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
2: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานกำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำอีกของรายการใจประธานได้ครับฟังข่าวรองประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองสนนบุรีในระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2026ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสวรรณเขตสุดที่5อยู่2เมืองคือเมืองสนนบุรีคือเขตยุทธสุ่มตะแสงตังวายลำทวยและสโมสรของเมืองโดยมีอำนาจการปกครองเมืองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ขณะได้รับฟังการรายงานสภาพรวมเกี่ยวกับผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจากคณะกรรมการปกครองเมืองและจุดสุ่มตาแสงตังหวายลำทวยในแต่ละจุดที่ลงพบปะพร้อมเดียวกันนั้นท่านรองประธานสภาแห่งชาติและคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเมืองได้รายงานผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมแขวงสวรรณเขตสุดที่5โดยย่อหลังจากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เสนอความคิดความเห็นที่อยากให้ส่งแปลงเส้นทางให้สามารถเที่ยวได้2ฤดูคนควรพิจารณาโครงการก่อสร้างตาคายไฟฟ้าเข้าบ้านที่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าซ่อมแปลงระบบสุลประทานระบบสัญญาณโทรศัพท์คมนาคมปรับปรุงโรงเรียนที่มีความสุดโทรมหลายเพิ่มเงินอุดหนุนประทานบ้านเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ตุลซึ่งแสดงออกในการสร้างรายรับเกินแผนจังว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เน้นหนักให้ประชาชนก็คืออำนาจการปกครองแต่ละขั้นสืบต่อนำไส้ทาแหงของท้องถิ่นตนกำหนดจุดสุ่มในการพัฒนาเพื่อเสริมขยายทาแหงที่มีของเมืองเพื่อเห็นให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเจ้าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในรูปประทับขึ้นเรื่อยๆในโอกาสลุงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตครั้งนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามบริษัทสุขเฮืองสวรรณเขตจำกัดผู้เดียวตั้งอยู่เมืองน้องซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนใส่โครงเขตปลูกไม้กินมากและสร้างตั้งโรงงานหุ่มห่อเพื่อส่งออกเยี่ยมยามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมสวรรณเขต1ตั้งอยู่เมืองพินพร้อมนั้นยังได้นำเอาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งมอบให้แต่ละจุดได้เคลื่อนไหวรวมเป็นมูลค่าหลายกว่า50ล้านกว่ากีบได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีมอบหาบโรงเรียนปฐมบ้านนากอยห้วยบ้านสามัคคีไซเมืองอาสพังทองที่มีการสร้างโรงเรียนหลังใหม่บนพื้นฐานทุนที่ระดมได้โดยสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวรองประธานสภาแห่งชาติพบปะภูมิสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองสุนบุรีและในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้สภาแห่งชาติลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปหรือ EP โดยการเป็นประธานร่วมของท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศและท่านวูเทอร์แบกประธานคณะสมาชิกรัฐสภาที่ฮับพิโซพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเสียงใต้หรืออาเซียนของ EP ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่24หา28พฤษภาคม2026กองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปได้ร่วมกันทบทวนคืนการพอพันหัวมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมานับแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพเอโรปหรือ EU ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายนปี1975ทั้ง2ฝ่ายได้มีการพัวพันและหัวมือที่ดีน้ำกันตลอดมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันและมีการหัวมือในหลายแขนงการในกองประชุม2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและบทเรียนประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานด้านสิทธิมนุษย์การพัวพันด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งสภาพพื้นดินของภาคพื้นและสากลและปัญหาอื่นๆที่2ฝ่ายมีความสนใจแนใส่ประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีน้ำกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปก็คือระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปการมาเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านไสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งท่านได้แสดงความย่องยอสมเชยและตีราคาสูงต่อการพบปะเฮ็ดเวียดแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์น้ำกันในหลายปัญหาเป็นต้นแมนการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนการยกสูงคุณภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติลาวตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอโรปทั้งยังได้แจ้งสภาพการที่พุ่นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวให้คณะผู้แทนรับทราบอีกด้วยในการพบปะเฮ็ดเวียกอยู่สภาแห่งชาติลาวทานูเทแบกได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปทางได้แลกเปลี่ยนทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและจะสืบต่อจัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวตื่มอีกเพื่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาเอโรปกับสภาแห่งชาติลาวให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องการกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำโขงสากลและสถานที่ทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทร์รวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพะบางและบรรดาโครงการภายใต้การสนับสนุนของ EU เป็นต้นแมนโครงการปฏิรูปลาวยืนลาวโครงการมาคาล่าและโครงการอื่นๆที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นกองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปท่านผู้ฟังที่เคารพกลุ่ม

ความปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงในวันที่16พฤษภาคมปี2016โดยการเป็นประธานของทานแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีประดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าอ้อมข้างกระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแก้ววิสุขโสรพมกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแม่นเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบ่อนอิงในการติดตามกวดกาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและหักประกันความมั่นคงของชาติเชื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความยืนยงทานสุเนโตสาภักดีห้องหัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รายงานสภาพการก้นคั่วปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใช้ในปัจจุบันเห็นว่ามีเนื้อในบางส่วนยังบ่สอดคล้องกับสภาพอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยคมคู่ภัยคุกคามรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังไปนั้นก็แม่นปรับปรุงกฎหมายการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปทางรายการใจบรรทัดได้รับฟังข้อมูลข่มซืนและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอี

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวกองประชุมเปิดกวงทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายรัฐบาลห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดกองประชุมเปิดกวงเพื่อทาบทามคำคิดคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขั้นศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานวีเกลบุพาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์คณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรัฐสภาฉบับปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีในปี2565-2030ตามที่สร้างบาท9บุคลุกการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความบองไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสภาพการการปรับปรุงโครงประกอบองค์จักรของรัฐบาลชุดที่10และการกำหนดกฎระเบียบและกลไกวิธีเฮ็ดเวียกฉบับเลขที่29ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มให้ผู้เข้าร่วมประกอบคำคิดคำเห็นอย่างหลากหลายและกงไปกงมาแน่ใส่เหตุให้ห่างกฎหมายนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งการเคลื่อนไหวเรื่องงานของท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงนำเอาประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ฐานนะครับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมเปิดกว้างทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายรัฐบาลท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไซสุภพลมีมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าของวันอาทิตย์วันพักผ่อนที่แสนอบอุ่นแบบนี้กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเดอร์
3: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่4แล้วซึ่งเมื่อวานนี้วันเสาร์พวกเขาสองคนก็ได้พาทานขึ้นเหนือไปย่างเลาะเมืองมรดกโลกแขวงหลวงพระบางและเช้าของวันอาทิตย์วันนี้ตาตากับโนรีก็จะพาทุกทานฟังและก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศตื่มอีกลงไปใต้บัดนี้นะตาตาเพื่อจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์และก็สัมผัสกับความเย็นน้ำกัน
2: แม่นแล้วโนรีเพียงแต่คิดกันยังแบบสูบอากาศไปน้ำ
3: มีแห้งแล้วบ
2: ่มีแห้งบอนที่เฮาเจ้าพาไปมื้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อัศจรรย์ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีท่านผู้ฟังโนรี มีน้ำตกตาดที่สวยงามติดอันดับต้นๆอยู่ในอาซีและเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่แซ่บที่สุดนั่นก็คือผู้เพียงบอระเวนเมืองปากซองแขวงจำปาซา
3: โอ้ แม่นแล้วท่านผู้ฟังปากซองนี่ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งในที่หลายคนก็มีความใฝ่ฝันว่าต้องได้ไปตาตาฟังแบบนี้ก็ฮู้ซึกได้ถึงความสดชื่นแล้วก็กลิ่นหอมของกาแฟ แล้วท่านผู้ฟังเด้เนาะได้บรรณภาพคือพวกเขาสองคนบ่ไผที่ว่าเคยไปอาจจะคืดภาพออกแต่ไผที่ยังบ่เคยไปลองมึงเด้อท่านผู้ฟังเด้อลองขึ้นแผนเบิ่งละกะอาจจะเอิ้นว่าอันน่ะแบกกระเป๋าอันนี้นะใส่บาร์แล้วก็ลุยไปเลยลองไปลิ่นเบิ่งว่าอยู่ทั้งปากซองนี่นะมันเป็นตะลิ่นบอนไดแดคือตาต้าว่าหั่นแหละเนาะว่าบรรยากาศอากาศหรือว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับตาดต่างๆกับฟงกาแฟจังซี่น่ะแล้วมีหลายบอนที่เฮาสามารถไปพักผ่อน
2: เจ้าไปฟังเพลงก่อนเนาะก่อนที่จะไปสัมผัสกับอากาศเย็นๆตลอดปีอยู่ที่ปากซองเหมือนกัน

0: ัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเหมาะสมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: เข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการเที่ยวแดนจำปาแล้วท่านผู้ฟังเอาตาตาหลังจากที่เฮาไปฮอดปากซองสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คที่สุดที่เฮาต้องไปและต้องไปฮอดไปถึงนะแม่นใด
2: แม่นบ่ใดเนาะนลินเน
1: า
2: ะถ้าว่าถ้าบ่ได้ไปคือไปบ่ฮอดเนาะต้องแม่นการไปชมความยิ่งใหญ่ของตาดฟ้านนลินฮู้ตาดฟ้านบ่
1: เคยไปตาตา
2: สวยงามหลายท่านฟังตาตาไปปีก่อน2ปีผ่านมาแล้วเนาะไปชมความยิ่งใหญ่ของตาดฟ้านนี่คือน้ำตกตาดคูแฝดที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันกว่า120เมตรท่ามกลางป่าดงดิบที่เขียวชุ่มชื้นไฮไลท์ของวัยรุ่นยุคนี้คือการไปขี่ซิปไลน์ผ่านหน้าผาสูงเพื่อไปเบิ่งวิวน้ำตกแบบพาโนรามา
1: แบบกว้างๆไปเลย
2: กว้างๆพาโนรามาเลยนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นทั้งงามจนแบบกั้นหายใจน้ำอีกได
1: ้โนรีกับกั้นหายใจเป็นคนที่บ่กล้านะเป็นคนที่ย่านความสูงอยู่แต่ว่ามักไปเบิ่งและก็อ่อนซ้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนลาวหรือคนต่างประเทศที่ไปเที่ยวแล้วสิ่งที่พลาดบ่ได้คือตาตาเว้าหั่นแหละก็คือการไปขี่ซิปไลน์หั่นน่ะเน
2: า
1: ะเฮาก็ตื่นเต้นไปนะบางเทื่อกั้นหายใจไปพร้อมจังซี่หั่นน่ะท่านผู้ฟังโอ้ยเนาะก็ไปที่ไปแล้วก็อย่าลืมเนาะไปสัมผัสวิวยูฮันคาเฟ่น้ำอีกก็ได้ตาตา
2: เจ้าขั้นเป็นโนรีนี่วิวยูฮันคาเฟ่ก็พอที่หรือว่าสิไปขี่ซิปไลน์น้องกับเจ้า
1: ซิปไลน์นี่ขอไปยืนเบิ่งแล้วให้กำลังใจ
2: ใจสั่นบ่
1: ใจสั่นใจสั่นเห็นแล้วก็ใจสั่นเสียวแทนน่ะนะ
2: แล้วค่ะแถวถามว่าเฮาอยากไปสัมผัสตาดเนาะที่สามารถย่างลงไปใกล้ๆสามารถทั้งงามๆและก็เล่นน้ำได้ก็มีไดโนรีเนาะตาตาอยากแนะนำให้ไปตาดเนือง
1: เจ้า
2: ตาดเนืองท่านผู้ฟังตาดเนืองตาดนี่งามคือกับภาพแต้มเนาะภาพว่าภาพแต้มเลยมันมีเสน่ห์บอนที่เฮาสามารถย่างลงไปตามคันไดไม
1: ้เจ้า
2: เพื่อไปยืนอยู่จุดชมวิวที่ละอองน้ำฟุ้งกระจายออกมาคือสายหมอกถ้าว่าไปยามแล้งบางเทื่อจะเห็นมันมาหุ้งกินน้ำพาดผ่านหน้าน้ำตกน้ำอีกไหนเนาะถือว่างามแบบประทับใจเลยที่จะเห็นภาพสวยงามแบบนี้อยู่ที่ตาดเนือง
1: เจ้าโนรีไปสัมผัสละอองน้ำคือตาตาเว้ามาแล้ว
2: ไปแล้วเนาะปีใดปีใดปีกาย
1: ปีกายนี่หาก็ไปท่านผู้ฟังและกันยางคือตาตาเว้านี่แหละยางนุ่งขันใดไม่ไปแล้วมันจะมีละอองน้ำที่มันตกมาหนามันจะฟ้องใส่เฮา
2: เออเพราะเราแบบเย็นเนาะ
1: เย็นเย็นไปละเวลาทายฮู้ก็ได้อารมณ์อีกได
2: ้
1: แล้วเฮายางเลาะกับมันฮู้สึกว่าเฮาได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าบางคนเฮ็ดเวียกมาเมื่อยเบิดถ้าสิว่าเมื่อยเบิดปีแล้วไปพักเทื่อนึงสินะก็เป็นอีกสถานที่นึงที่ว่าเหมาะสมเวลาไปแล้วนี่ก็จะผ่อนคลายได้ดีเลยท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว2สถานที่ที่พวกเรามาแนะนําแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่ว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่ทางปากซองตาตาที่ทุกคนไปแล้วต้องได้เลาะซอกซิม
2: เจ้า
1: เว้าเรื่องเกี่ยวกับกาแฟต้องได้ซิม
2: ได้คือใจโนรีได้เห็น
1: เลยคือใจเป็นคนที่มากาแฟท่านผู้ฟัง
2: ถูกต้องที่สุดเนาะย้อนว่าบอนนี่เป็นดินภูเขาไฟเก่าที่มีแฮทาสูงบวกกับอากาศเย็นเฮ็ดให้กาแฟปากซองโดยเฉพาะแมนอาราบิก้าม ีรสชาติที่เข้มข้นและหอมเป็นเอกลักษณ์ไปฮอดแล้วต้องแวะไปนั่งจิบกาแฟสดๆเลยอยู่ตามฟาร์มกาแฟเนาะเบิ่งต้นกาแฟเฮียงกันเป็นแถวมันได้บรรยากาศการพักผ่อนที่แท้แบบแท้ๆเลยไดโนรี
1: แมนแท้ๆอีหลีอันนี้ขอย้ำเติมเพราะว่าไปมาแล้วอีกแล้วตาตาไปเลาะซิมกาแฟที่ว่ามันก็จะมีหลายสถานที่เนาะที่กระเจ้าให้ไปซิมแล้วกระเจ้าจะขวดสด
2: แมนเป็นฟาร์มกาแฟมีหลายฟาร
1: ์
2: ม
1: แมนๆแล้วก็เจ้าจะขวดสดและกินกาแฟนะเขาเข้าไปยังบ่ได้ซิมซ้ำเขายางพอแต่เข้าไปในห้านั่นนะมันก็สดซื่นด้วยกินกาแฟไปแล้ว
2: โดยเฉพาะอาราบิก้า
1: แ
2: มนบอ
1: กแมนแมนก็เลยว่าอู้คักนอนซะแล้วก็ขั้นไปนั่งแล้วก็ล้มกันแบบมันเป็นสงบสงบนั่งจิบกาแฟเบาๆอย่างที่ท่านผู้ฟัง
2: กาแฟฮ้อนๆ
1: แมนท่ามกลางอากาศเย็นๆบางมื้อนี่ก็แมน18หาเช้าองศาอันนี้ก็ถือว่าเว้ามาแล้วก็ยังฟินคือเก่าอยู่ท่านผู้ฟังตอนนี้เนาะหลังจากที่ฟินการไปดินไปเที่ยวแล้วตาตาเขาจะให้มวนซื่นกับเพลงจากทางรายการก่อนว่าวไหลจังหน่อยทางบูฟังสิหมุนขึ้นไปทางอื่นมวนซื่นกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: หากผู้ฟังทีหักแทงกับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาแล้วตาตาถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเดินทางไปเที่ยวเมืองปากซองจากนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะไปทางปากซองนี่นะเขาจะไปทางใดได้เดตัวนี้
1: ไปได้แบบสะดวกสบายเลยโนรีท่านฟังไปได้หลายวิธีเลยถ้าอยากประหยัดเวลาก็สามารถนั่งยนต์ขี่ยนต์หรือว่านั่งเรือบินไปลงที่สนามบินปักเสแล้วเซารถขับขึ้นไปปักซองเลยใช้เวลาเพียงแต่ประมาณ40-50นาทีเท่านั้นก็หมดแล้วเน
0: า
1: ะหรือไผที่ว่าอยากไปทางรถโดยสารก็มีรถนอนเด้เนาะสลิปปิ้งบัสรถนอนกลางคืนสบายคือกันเนาะยามกลางคืนแล้วตอนเช้าก็ไปฮอดปักเสแล้วก็เดินทางต่อเนาะแบบสัมผัสกับบรรยากาศตลอดเส้นทางไปถึงจุดมุ่งหมายของพวกเราเลยเนาะ
0: ใส่ลุยนี่ไปได
1: ้
0: ใส
1: ่
0: ล
1: ุ
0: ยไปได้เนาะแล้วตาตามีขอแนะนำอย่างเพิ่มเติมบ่สำหรับคนที่ว่าอยากจะไปเที่ยวในระยะนี้นะ
1: สิ่งสำคัญคือเสื้อกันหนาวต้องได้เอาไปได้เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วก็เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝน
1: สองเสื้อเนาะเสื้อกันหนาวและเสื้อกันฝนในยามนี้เด้ท่านผู้ฟังในยามนี้เขาก็ต้องมีสองเสื้อเนาะเสื้อกันหนาวและเสื้อกันฝนเพราะว่าปากซองเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เทิงภูเพียงสูงอากาศจะเย็นกว่าบนอื่นหลายและระยะนี้เริ่มมีฝนตกใดๆเนาะบางเทือกก็จะมีหมอกลงอีกเนาะหมอกก็จะลงอาวหนาเดเวลาที่เขาขับรถก็ต้องได้เปิดไฟแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษในยามนี้ตื่นเพราะว่ายามฝนแดแล้วก็มีหมอกแดเน
0: า
1: ะเขาต้องได้ระวัง
0: ได้กาเขียมก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แท้ๆตาตาท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นความจริงที่ว่านักเดินทางต้องได้เกี่ยมพร้อมเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าอยู่เมืองลาวของพวกเขานี่นะบอกว่าจะเหนือหรือว่าใต้ก็ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์แล้วก็มีความงามที่แตกต่างกันดังนั้นอยากให้ทุกคนนี่ได้ไปลองสัมผัสด้วยตนเองเบิ่งว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์ในขอบเขตทั่วประเทศเท่านี้เป็นแนวใด
1: แม่นแล้วเนาะปักหมุดไว้เลยท่านผู้ฟังตาตาก็ขอปักหมุดไว้สถานที่นี้เช่นเดียวกันเพราะว่ายังอยากไปเที่ยวอีกเพราะ2ปีผ่านมาแล้วที่ไปเนาะยังอยากจะกลับไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นอีกท่านผู้ฟังฉะนั้นสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้เวลา15นาทีของพวกเฮาก็แม่นหมดลงแล้วตาตาและโนลีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน
0: ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็มีพลังเต็มห้อยเพื่อเริ่มต้นในอาทิตย์ใหม่สำหรับวันนี้ตาตากับโนลีขอขอบใจทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวร่วมกับวิทยุอาวเปิดปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซื้อฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสือและข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสือของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับฟังทำอิดข้องรายการสื่นทานฟังข่าวเกี่ยวกับฮ่องกงกลายเป็นศูนย์บริหารทรัพย์สินข้ามชาติใหญ่ที่สุดของโลกนำเสนอโดยเวินวังคุณดาลา
0: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่31พฤษภาคมผ่านมาบริษัททีปรึกษาโบสตันได้เผยแพร่บทรายงานทรัพย์สินทั่วโลกในปี2026ระบุว่ามาฮอดท้ายปี2025เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้คุ้มครองบริหารทรัพย์สินข้ามประเทศจำนวน 2,950 ตื้อดอลลาร์ซึ่งลื่นกายประเทศสวิตเป็นข้างทำอิฐและกลายเป็นศูนย์คุ้มครองบริหารทรัพย์สินข้ามชาติใหญ่ที่สุดของโลกในฐานะเป็นศูนย์การเงินสากลที่ปฏิบัติประเทศเดียว2ระบอบฮ่องกงได้อนุมัติให้เงินทุนเข้าออกอย่างเสรีและมีระเบียบการโปร่งใสโดยได้สนองสภาพแวดล้อมด้านการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสมั่นเทียงและสามารถคาดคะเนได้ให้เงินทุนทั่วโลกนอกจากนี้ฮ่องกงยังได้จัดตั้งทีมงานบริการแบบมืออาชีพในด้านต่างๆคือการเงินกฎหมายการจราจรสินค้าและการปฏิสั่งใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อลงเลิกการห่วมมือเศรษฐกิจการค้าในภาคพื้นและเปิดประตูสู่ภายนอกอย่างมีคุณภาพสูงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฮ่องกงกลายเป็นศูนย์บริหารทรัพย์สินข้ามชาติใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานรับฟังข่าวเกี่ยวกับลาวจีนทบทวนคืนกันห่วมมือปกปักรักษาสายแดนนำเสนอโดยทาวอนอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอยู่ในกองประสุมพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานต้นปี2026ด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนปอห้านซาทาและรัฐประชาชนจีนและกองบัญชาการสามแกล้งภาคเหนือแห่งซาทาและรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮานั้นก็คือกองบัญชาการปกสแกล้งพงศลีกองบัญชาการปกสแกล้งล่วงน้ำทาและกองบัญชาการปกสแกล้งอุดมใส่ได้จัดขึ้นในวันที่29พฤษภาผ่านมากองประชุมครั้งนี้ท่านได้ทบทวนคืนสภาพการหวมมืออยู่ในการปกปักหักซ่าสายเดนอยู่ในระยะผ่านมาเป็นต้นกระเมนการหวมมืออยู่ในการปฏิบัติกฎหมายหวมรัฐตะเวนตามสายเดนอยู่ในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดตามชายแดนได้ค้นคว้าตีราคาซอก5วิธีการแก้ไขปัญหากลอุบายและโฮบการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีที่มีต่อลาวจีนโดยเฉพาะก็แม่นเป้าหมายหนักสืบซอดแนมผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาโฆษณาใส่ร้ายปายซี่ผู้นำภาครัฐและพร้อมกันเอาใจใส่ประสานสมทบกันแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสุกยูอำนวยความสะดวกก่อสร้างพื้นฐานโครงรางครอบคิดชายแดนทั้งสองฝ่ายเพิ่มทวีการหวมมือสกัดกันและต้านยาเสพติดอาชญากรรมประเภทต่างๆให้สอดคล้องตามหลักการวีซ่าเฉพาะและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทั้งสองประเทศเอาใจใส่โฆษณาและศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่ซ่องเบืองสายเด่นให้ยกสูงความรับรู้และปฏิบัติสนธิสัญญาเกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองสายเด่นทางบกทางล่วงซ่องประเทศกองประชุมครั้งนี้ท่านยังได้ทบทวนคืนและยกให้เห็นเวียกงานประสานสมทบระวางด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อห้านแห่งซาทาและรัฐประชาชนจีนและกองบัญชาการสามแกล้งภาคเหนือที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นอยู่ในการปฏิบัติกฎหมายรัฐตะเวนร่วมกันเพื่อหักทราบความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของสองประเทศการพัวพันหัวมือซวยเลือดซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพและการหัวมือในพิธียังได้ลงนามเซ็นบทบันทึกหัวมกันเพื่อเป็นบนอิงอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อไหนของกองประสุมครั้งนี้ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านก็แมนข่าวสารเกี่ยวกับลาจีนได้ทบทวนคืนการหัวมือปกปักรักษาสายแดน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามมาโดยดีตลอดมาท่านสามารถติดตามรับฟังได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: ทาวอนอินทซอนลาไปก่อน
0: พบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้
1: สบายดี

0: เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาต้องมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงพงรับประกันการบริการว่องไวทันใจบ่ว่าท่านจะเป็นพยานเบาหวานขึ้นตาตาแห้งตากระดันแก่นตาขุ่นอุบัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
1: กวดไว้บ่งมติไว้การปิ้นปัวดีไว้บ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาทีศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1570
2: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

0: สุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: สบายดีไอ้ดอนคอยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
2: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
2: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปะนั้นพุ่นนะสั้นมันบกัดเฮาตี
2: บอบอพวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นละแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
2: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
2: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความ

0: บัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงหับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
1: กวดไวบ่งมติไวการปิ้นปัวดีไวบ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาทีศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล wow. ท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1570
2: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

0: สบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการมวนนี้มีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆทาง
1: มาสวยกัน
0: 8โมง8โมง30หา9โมงก็อยู่กับมโนภาพในรายการมวนนี้มีสุขเด้อทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในมื้อนี้รายการก็จะมีข่าวนำมาตอนมาฝากมีรายการพร้อมทั้งสารณาฮู้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของการกินอาหารที่ปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของพยาธิไข้หวัดสัตว์ในตอนต้นรายการนี้มาฮู้จักกับข่าวทางกระทรวงสาธารณสุขกสิกรที่ได้มีการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมา1อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นมากันข่าวทำอิดนี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีคำเห็นต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวกับพวกเฮานี่เองซึ่งเพิ่นก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างหลวงหลายของบรรดาท่านรัฐมนตรีบรรดาท่านการนำเกี่ยวข้องนำโครงการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในภาคพื้นของพวกเฮารวมทั้งวิชาการเซียวซานองค์การจัดตั้งทางสังคมภาคส่วนเอกชนสถาบันการเงินด้านสุขภาพและคู่ห่วมพัฒนาทุกท่านเลยที่เดินทางมาห่วมเพื่อเข้าห่วมกองประชุมในครั้งนี้เนื่องจากมีความเสื่อมเมื่อเสื่อส่วนห่วมซึ่งกันและกันในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกภาษาอาจารย์สามารถปราศจากพยาธิไข้มาลาเรียให้ได้เกือบ10ปีก่อนผู้นำของ6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ให้คำมั่นสัญญาในความสำคัญผ่านการลงน้ำร่วมกันในบทแถลงการร่วมกันเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงให้สำเร็จในปี2030
1: น้ำดื่มน้ำใสนั้นอย่าประมาทต้มให้สุกค่ะ
0: เมื่อหวนคืนไปเบิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาท่านนั้นได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวหน้าเนาะมีความก้าวหน้าที่พวกเขาได้บรรลุกันเป็นตัวจริงและก็เป็นหน้าประทับใจซึ่งจำนวนกรณีของพยาธิไข้มาลาเรียได้ยั่งยืนในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของได้ลดลงถึง36ส่วนห้อยในระหว่างปี2015หา2025สำหรับในภาคตะวันออกของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของได้แก่สปป.ลาวกับพวกเฮาเนาะกัมพูชีเวียดนามมีการรายงานกรณีต่ำกว่า300กรณีในปีที่ผ่านมาเป็นการลดลงเฉลี่ย 99 ส่วนห้อยในระยะ10ปีผลการสำเร็จเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นบ่ได้เกิดจากการแต่ละประเทศเนาะประเทศใดประเทศหนึ่งตามลำพังเท่านั้นแต่หากแมนผลของการพลังแห่งการร่วมมือในระดับภาคพื้นซึ่งฐานนั้นก็ได้มีความภาคภูมิใจที่เป็นยั่งยืนเลยยั่งยืนอีกข้างหนึ่งถึงความมุ่งมั่นของประชาชนลาวในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในปี2030นี้ให้ได้ซึ่งก็แน่นอนบรรดาท่านพวกเราได้

พียงแต่อาศัยด้านเทคนิควิชาการการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังต้องได้เสริมสร้างความเป็นเจ้าการภายในประเทศอย่างลึกซึ้งขึ้นอย่างยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเงินการบริหารการจัดการหน้าที่รับผิดชอบแต่อย่างใดก็ตามพวกเราต้องยอมรับอย่างกุ้งไปกุ้งมาเกี่ยวกับความท้าทายในต่อหน้าเส้นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะการสภาพตามแนวทางแนวโน้มที่เกิดจากการแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียในรูปแบบใหม่การลดลงของแรงทึนจากหลายทึนกำลังสร้างแรงกดดันเพื่อเพิ่มขึ้นให้แก่โครงการที่เคยพึ่งพาสนับสนุนจากภายนอกเป็นเวลายาวนานในระยะผ่านมาด้วยเหตุนี้กองประชุมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งภายใต้หัวข้อการดำเนินโครงการโค้งสุดท้ายในระดับภาคพื้นมุ่งมั่นสู่ปี2030การประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ดังนั้นท่านก็ยังขอเชิญชวนทุกๆท่านเลยให้มีส่วนร่วมอย่างจริงใจเพื่อดำเนินงานในมื้อนี้ให้มีความรู้มีประสบการณ์มีการแสดงความคิดความเห็นอย่างคงไปคงมาของบรรดาท่านนะของบรรดาผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมหั่นได้เป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางในการร่วมกันของพวกเราทุกคนในเส้นทางก้าวสู่การกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียนี้อย่างที่ยังบ่พอเท่าใดปีเนาะแล้วก็ยังยาวไกลและก็ต้องได้มีการส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนพร้อมทั้งเคียงข้างกับพวกเราไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นในเป้าหมายร่วมกันนี้

วันที่3มีนา2016ที่ผ่านมานั่นที่ห้องประชุมใหญ่ห้องหมอมิตรภาพได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาโฆษณาเผยแพร่ปลุกระดมคนขวายให้แก่ประชาชนรับรู้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจต่อกับภัยอันตรายและผลร้ายจากการบริโภคสิ่งเสพติดให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาห้องการกลุ่มอธิการบดีศูนย์สถาบันโรงหมอโรงงานยาอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขและกหสามองค์การจัดตั้งมหาชนคันศูนย์กลางองค์การคู่ห่วมพัฒนาตลอดทอดนักศึกษาก็ได้เข้าร่วมจุดประสงค์ในการกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเน้นนักถึงความมุ่งมั่นมุ่งเน้นการห่วมแหงความใจกันในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานรัฐกรสาธารณชนและนักศึกษาให้มีความรู้เข้าใจลึกซึ้งต่อกับอันตรายและผลร้ายของสิ่งเสพติดมีต่อสุขภาพจากการบริโภคสิ่งเสพติดเพื่อหันเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่เคยคิดว่าเวียกงานยาเสพติดเป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องไว้หนุ่มจะกลายเป็นกำลังแห้งและนอแหงสืบทอดภารกิจของศาสตร์กองประชุมท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระยะผ่านมาเส้นว่าการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเป็นบอนอิงลงสุกยูติดตามการนำไส้เก็บผักษาสารเคมีควบคุมอยู่ในบรรดาโรงงานและบริษัทน้ำเข้ารวมทั้งการร่วมมือกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นเก็บกำข้อมูลต้นกระท่อมอยู่นครหลวงวิจันทร์เผยแพร่ผลดีผลร้ายของสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายพวงเป็นกระแสเส้นว่าต้นกระท่อมและสารผิดหรือว่าแก๊สหัวเนาะในสตาร์ทออกไซด์หั่นและก็คอลลาเจนดำเนินการขอโกต้าและรายงานการนำเข้ายาควบคุมพิเศษให้แก่องค์การควบคุมยาเสพติดสากลอย่างหัดกลุ่มพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจวิจัยตัวอย่างยาเสพติดโดยบ่เก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปี2015หาปี2023จำนวน 2,610 ตัวอย่างรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด3ตื้อกว่ากีบย้อนสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศลาวที่มีชายแดนติดจอดกับหลายประเทศเหตุให้กลายเป็นทางผ่านของการลักลอบเข้าส่งออกยาเสพติดท่านประธานของประชุมจึงได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยนำเอาเนื้อในอันชัดเจนจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปผ่านขยายและโฆษณาอย่างตัวหนองต่อเนื่องกว้างขวางเพื่อสร้างสติตื่นตัวให้แก่สังคมอย่างทั่วถึงเรื่องพญาติไข้ยุงบ้านเมืองเฮาจะหุ่งเฮืองสีถ้าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงชาวท่านฟังนั้นก็เป็นข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถไปติดตามเบิ่งได้ที่เพจของพวกเฮานอที่ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาตลอดเลยเด้อเนาะในแต่ละครั้งพวกเฮาด้วยเอาข่าวหรือว่าการเคลื่อนไหวของการนำก็ได้มีการโพสต์ลงที่ Facebook ของพวกเฮาทุกครั้งและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเนาะเอาละท่านฟังตอนนี้เปรียบบรรยากาศจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นจึงมาโอ้มมาล้มกันตื้มเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกเนาะตอนนี้เปรียบบรรยากาศจากทางรายการก่อน

บันทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบอกควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหัก

0: ะกินไห้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้มีหยังเนาะบัดนี้เนาะป้อนของลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันนานี
0: ่เออคันเจ้าคิดว่ามันง่ายซั่นเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตูกระต่ายตูขาวๆหมูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหมูยาวๆหางปั้นๆ
1: เชฟๆเลยตบมือเด้อเชฟๆยับ
2: อะอ้าวอัพอัพอัพอั
0: พเก่งๆๆเบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนเข้าลูกอย่างเป็นทางการ
3: ฮะแม่แล้วมานี่งานเข้าแล้วมานี่
4: เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส
5: ่แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเฮาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วใด
6: เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ําเฮ็ดไห่เฮ็ดนาน่ะแต่ว่ามากับฟ้ากับฝนก็มีพยาธินําได้เฒ่าเป็นต้นแม่นพยาธิไข้ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระมัดระวังได้เฒ่าเอ้ย
5: ข่อยก็ได้ยินเพิ่นว่านั่นล่ะมันอันตรายหายแฮงได
6: แม่นว่าเจ้าได้ยินมาว่าแนวใด
5: เออได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชวนหลายมันมักเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเหือนมีน้ำอั่งน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปั่วที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
6: คันสั้นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซะนะ
5: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องอย่างติ่นรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห้น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ไห้ล่างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
6: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมาๆๆจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
5: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวร่วมใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

านผู้ฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมวลดีมีสุขกันแล้วเนาะตอนนี้ก็อยากให้มีรายการนั้นเอาใจใส่ในการกินกันเด้เนาะโดยเฉพาะก่อนแผนเรื่องของสัตว์ปีกที่เหงาหรือตายบ่ควรนำมากินเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่าพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกก็เป็นพยาธิที่อันตรายให้แห้งถึงขั้นเสียชีวิตได้ได้เนาะสำหรับพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกนี้แม่นพยาธิที่ติดเชื้อจากไวรัสที่มาจากสัตว์ปีกส่วนใหญ่เสื้อไวรัสนี้แมนจะพบอยู่ในบรรดาสัตว์ปีกแต่ว่าบางครั้งก็สามารถพบในสัตว์อื่นเช่นว่างัวได้เนาะพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกนี้บางสายพันธุ์สามารถเฮ็ดให้ไก่และเป็ดจำนวนหลายตายอย่างไวหวาเมื่อเริ่มมีอาการแพร่ระบาดของพยาธินี้เนาะเวลาที่ท่านเห็นสัตว์ปีกเหงาหรือตายบ่ควรนำมากินบ่ควรนำมาเฮ็ดเป็นอาหารเด็ดขาดต้องแยกออกจากฝูงและสัตว์อื่นๆสัตว์ปีกตัวนั่นนะมันอาจจะเป็นพยาธิได้พยาธินี้บางครั้งก็จะติดต่อใส่คนเฮาได้เด้เว้าง่ายๆก็คือสามารถติดจากสัตว์สู่สัตว์จากสัตว์สู่คนเฮาได้นั่นเองฉะนั้นพี่น้องทุกๆท่านเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านนี่แหละต้องได้มีการรับข้อมูลข่าวสารปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หมอเป็นประจำน้ำตื่มเนาะโดยเฉพาะกระแมนพยาธินี้สามารถแพร่หาคนได้จากการสัมผัสสัตว์ปีกที่เหงาหรือตายเจ็บป่วยหันสัมผัสบอนอยู่บอนนอนหรือว่าพื้นที่ที่สัตว์ปีกนั้นอยู่มีการปนเปื้อนสิ่งเศษเหลือของพวกมันเนาะของแล้วบ่จากสัตว์ปีกฉะนั้นแล้วการฆ่าการครัวการลกขนการจับบ่ายสัตว์ปีกเล็งเห่าหรือตายนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการติดเชื้อเนาะมาปรุงแต่งอาหารโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็แม้นสามารถที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เด้อบรรดาท่านเนาะเพื่อเมื่อมีการติดเชื้อแล้วบางคนก็จะมีอาการบางคนก็บ่มีอาการเนาะเป็นต้นว่าการเจ็บเป็นที่หุนแฮงบ่บางคนก็เบาบางสิแต่ปกติแล้วก็จะมีไข้มีไอมีน้ำมูกไหลมีตาแดงมีน้ำตาออกจังซี่บางคนก็เจ็บท้องทอกท้องน้ำบางคนก็หายใจยากจังซี่เด้อบรรดาท่านเนาะแล้วมีสามารถป้องกันได้บ่จังซี่พยาธินี่แน่นอนทุกพยาธิก็สามารถป้องกันได้พยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกนี้ก็เช่นเดียวกันเฮาทุกคนสามารถป้องกันได้นั่นก็คือหลีกเว้นการสัมผัสจับบ่ายสัตว์ที่เหงาหรือตายรวมไปถึงสัตว์ปีกที่มาจากป่าเนาะหากพบเห็นสัตว์ตายให้แจ้งอำนาจการปกครองบ้านของท่านทันทีหลีกเว้นการสัมผัสพื้นผิวที่สัตว์นั้นอาศัยอยู่บ่อนที่มีการปนเปื้อนของเชื้อพยาธินี้บ่ว่าจะเป็นอาจมน้ำลายของสัตว์ปีกน้ำมูกของสัตว์ปีกที่มีเสื้อบ่กินซีนไข่บ่ให้กินเลือดแป้งเป็ดดิบเนาะอันนี้ถ้าว่ากินสุกๆดิบๆก็สามารถติดเสื้อได้พร้อมกันนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการหมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำสะอาดด้วยสบู่หรือว่าด้วยเจลที่มีส่วนผสมของเหล้าทุกๆครั้งเลยที่เฮามีการสัมผัสจับบ่ายหรือว่าก่อนที่จะปรุงแต่งอาหารเนาะปฏิบัติกรรมตามนี้แน่นอนพวกเฮาทุกคนก็จะปลอดภัยในการปรุงแต่งอาหารก็ควรที่จะรักษาความสะอาดแยกอาหารสุกอาหารดิบออกจากกันแยกเคียงสุกเคียงดิบออกจากกันปรุงแต่งอาหารให้สุกดีอยู่เสมอนำไส้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัยนำเฮาก็จะปลอดภัยเด้อบรรดาท่านเนาะดังนั้นแล้วถ้าท่านมีอาการไข้คือไข้หวัดนี่เนาะให้สงสัยลดว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อไข้หวัดสัตว์ปีกบ่ในระยะนี้เพราะผ่านมาท่านได้ไปสัมผัสกับสัตว์ปีกที่เหงาหรือตายหันบ่เนาะถ้าว่ามีการสัมผัสก็ต้องสงสัยโลดเพื่อหาประกันในการปิ้นปัวที่ถูกต้องทันเวลา

0: ู้ที่ว่ามีการสัมผัสสัตว์ปีกที่เงาหรือตายนั่นก็ต้องสงสัยเนาะว่าท่านเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเสื้อแล้วบ่ให้รายงานต่อสัตวแพทย์เนาะและอำนาจการปกครองบ้านของท่านและก็ต้องไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันของพยาธิไขว้สัตว์ปีกนี่ตามธรรมชาติอยู่บางครั้งเนาะบางคนแต่บางคนก็แม่นบ่มีเลยจึงเฮ็ดให้มีการเจ็บเป็นย้อนพยาธิไขว้สัตว์ปีกได้ดังนั้นอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดการกินอาหารที่สุขดีแม่นจะเฮ็ดให้ท่านมีความปลอดภัยได้ตอนนี้ให้บรรดาท่านนั้นได้ไปฟังสิ่งที่พิทายรายการเนาะมนุภาพก็ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้เด้อพบพอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าก็คือวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี
1: สบายดีไอ้ดอนคอยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยิงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ่
2: ก็แม่นยุงลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวายุงจะดีได้แนวใด
2: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปานนั้นพูนาสั้นมันบ่กัดเฮาตี
2: บ่บ่พวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นล่ะแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
2: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ่
2: โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
0: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสน
3: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสืบฐานฟังข่าวต้นชั่วโมงและยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภานกรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาซึกซ้อมโฮมเป็นเวียกงานที่สำคัญในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสภานกรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสภานกรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภานกรรมบาลลาวได้ถือสำคัญทั้งเป็นเวียกงานแถวหน้าในการโฆษณาซึกซ้อมโฮมให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐโกนได้ค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวขีดไกลโซนพรหมวิหารเกี่ยวกับเวียกงานกรรมบาลได้5หัวข้อได้เสื้อเสริญการน้ำคันสูงมาพบปะเยี่ยมยามและโอรมโตคณะพักคณะนำของสภานกรรมบาลแต่ละคันสมาชิกกรรมบาลกรรมกรอยู่หัวหน่วยแห่งงานจัดพิธีปฐกถาวันสั่งตั้งสายพพันธ์การทูตและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติของท่านผู้นำโดยโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและบรรดานิติกรรมต่างๆท่านพรสารวิไลเม่งให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานข่าวสารเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในเวียกงานการเมืองแนวคิดของพรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายบรรดานิติกรรมอื่นๆและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภานกรรมบาลแต่ละคันโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
6: ลูกเอ๋ยแม่ แม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
5: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวตอเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
7: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
5: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศ
7: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเฮาพาครอบครัวของทานกลับคืนมาหากันอีกครั้ง

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้เลือดคือให้ชีวิต
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สวัสดีบรรยากาศที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:50 น.รายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแต่งสัตว์ลาววิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาว FM 107 MHz แล้วนำเอาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานจากองค์การแต่งสัตว์ลาว
2: แม่นล่ะ
1: และขอบเขตทุกประเทศมาเพราะว่าชวนฟังเป็นประจำ
2: เจ้าทางส่วนกลางและท้องถิ่นเนาะวันอาทิตย์ออกอากาศ1ครั้งท่านผู้ฟังหาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz ส่วนวันหน้าเพจกับแมนลาว National Radio อ่ะพบท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอาทิตย์มื้อพักผ่อนคือเก่าวันอาทิตย์วันที่7มิถุนายน2566แฮม7คำเดือน7ปีมาเมียพุทธศักราช2569
1: มาแล้วท่ามกลางฟ้ามืดครึ้
2: ม
1: วานนี้ฝนตกเด้
2: เจ้า
1: ตกแห้งแล้วก็ตกบดทั่วฟ้าเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเฮ็ดบุญแน
2: ่
1: ทางเมืองที่เขาจะบอกเขตห้วยหอ
2: ม
1: ตอนกลับมา 18-19 โมงป้าฝนบักแห้ง
2: แม่นบ่สม
1: บัติมาพบคนเขตเก้าเลี้ยวนี่นะ
2: จ
1: ีไข่บัดบดตกโอ้เขตเมืองเดียวแท้ๆเด้
2: เจ้า
1: บดตกเนาะบางบนก็ตกลมพัดแห้งฝนตกแดนะบางเขตก็คือว่าแหละฝนบดตก
2: เจ้า
1: คือว่าฝนตกบนทั่วฟ้าได้ทุกการเลยก็เชื่อใจบ่ได้เนาะคือบ่เนาะแหละยามนี้มันยามฝนแล้วดิ
2: เจ้าบ่ให้เชื่อใจฟ้ายามฝนอาจจะตกบางพื้นที่บ่ตกบางพื้นที่
1: เจ้า
2: แต่ว่าต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเด้ผู้ที่จะเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ถูกต้องเนาะก็ฝากไว้เตือนไว้แจ้งไว้เป็นละกันเฮาก็เกี่ยวไว้ให้ดีโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องภัยธรรมชาตินั่นแหละมีข่าวสารบ้านซองใกล้ภูผาป่าไม้แม่น้ำลำซีก็คือพวกเขาได้เตือนกันตลอดยามนี้เชื่อใจบ่ได
2: ้แมน
1: ดินอุ้มน้ำบ่ไหวคือว่าเลยมันสไลด์ลงมาก็มีหลายจุดหลายบ่อแล้ว
2: เจ้า
1: เนาะหรือว่าสัตว์ชาวบ้านซิ่งก็เช่นเดียวกันถ้าว่ามีสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้แม่น้ำใกล้ภูก็ขอให้มันมีไปทางอื่นซะอย่างนี้
2: เจ้าเจ้าละกาการจอดรถอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก็คือกันถ้าว่าเฮือนเฮามีต้นไม้ใหญ่นะบางคนว่าจอดบังห่มบังเง
1: า
2: แต่ว่าย่านต้นไม้หักล่มมาใส่รถ
1: ถูกต้อง
2: อันนี้อันตรายท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่รถกะทรัพย์สินพร้อมบอกกับระยะนี้ฝนตกลงมาพวกเราต้องย้ำมีและการเติมเรื่องของการอนามัยไปฮอดใส่แล้วเฮ็ดอยู่บ่ตามครัวเฮือนเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เหมาะเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวต้องได้ช่วยกันเด้หลายคนพักเวียกพักงานกับซวยกันวันเสาร์แบบนี
1: ้
2: ยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ระยะนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะไข่ยุงลายกระหลายดังนั้นควรเฮือนใดที่ว่ามืดอับอนามัยออกให้มันแปนให้มันสะอาดให้มันเป็นตะอยู
1: ่แม่นละอันนี้ก็บ่ให้เบิ่งขาบเนาะ
2: เรื่อง
1: น้อยๆมาย้ำฝนกันเป็นไข่ยุงลายนี่แหละก็ฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้แล้วกันทุกท่านมื้อนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวในกกตประเทศเด้แล้วก็ได้สัมภาษณ์ทั้งท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ์การแนะนำเป็นทั้งโฆษกจัดรายการและก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมบริจาคเลือด
2: แมน
1: หลายครั้งทั้งเมียทั้งผัวเด
2: ้โอ้เจ้า
1: ผัวเพิ่นสมเชยแหละ
2: สมเชยเน
1: า
2: ะ
1: สมเชยมื้อนี้ทางทีมงานพวกเขาก็ได้ประสานไปนะว่าจะได้สัมภาษณ์ในการช่วยสังคม
2: ที
1: ่ได้ได้กัลยาภัณฑ์มาต่อการบริจาคเลือดนี่ดิเนาะยุ่งยากจังได๋เนี่ย
2: ประมาณนี้เป็นตัวแบบที่ดีในการบริจาคเลือดเพราะว่าหลายๆคนที่คิดย่านกลัวอยู่ย่านเจ็บป่วยย่านนั่นย่านนี่หลายๆเหตุผลแต่ว่าความย่านของท่านนั้นอาจเป็นเพียงการคิดไปเองต้องได้ปรึกษาแพทย์หมอถ้าว่าเฮามีจิตใจอยากช่วยเพื่อนร่วมโลกน้ำกันนี่นะอยากไปบริจาคเลือดแต่ว่าบ่พร้อมหลายๆอย่างก็บ่เป็นอย่างระยะนี้บ่พร้อมโอกาสหน้าถ้าว่าท่านพร้อมทางด้านทางกายจิตใจก็แม่นไปร่วมบริจาคเลือด
1: ถูกต้องเอาสำหรับเจ็ดหลักการพื้นฐานก็คือหน้าที่เวียกงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขาก็ได้นำเสนอเรื่อยๆบางทางก็ได้ฮู้พลบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์การกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขาการเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการแดงและซีกุ้งแดงสากลนี้ถือว่ามาทันได้เอาทั่วโลกเลยเ
2: จ้า
1: เพื่อนเอาเจ็ดหลักการนี
2: ้
1: นะถือว่ามีเจ็ดหลักการนี่ก็คือความมนุษยธรรมนั่นบอกฟังเที่ยงธรรมความเป็นกลางนี่ความเป็นเอกราชความสมัครใจความเป็นเอกภาพและก็มีความมีน้ำใจสากลนะอันนี้เป็นเจ็ดหลักการของขบวนการแดงและก็ซีกวงแดงสากลทั่วโลกถือว่ายึดถือเจ็ดหลักการนี้
2: เจ้า
1: เนา ันนี้ก็เป็นเวียกต่างๆที่พวกเขาก็ได้นําเสนอคือว่าหั่นแหละเวียกงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขพวกเขาเป็นเวียกงานที่ช่วยเหลือมนุษยธรร
2: ม
1: หรือว่าคนนี่แหละ
2: เจ้า
1: ในทั่วโลกทั่วโลกนี่มีหมดโดยเฉพาะแล้วกันช่วยเหลือเวียกงานมนุษยธรรมจากองค์การกระทรวงเลซี่วงในสากลนี
2: ้เจ้าส่วนว่าองค์การกระแดงแห่งสลาวของพวกเฮาก็เป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมหนึ่งของรัฐบาลในการช่วยเวียกงานมนุษยธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและกับผู้ประสบภัยตามความต้องการพื้นฐานเนาะก็เพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข
1: ์
2: ชีวิตสุขภาพให้ปลอดภัยและก็มีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย
1: ์
2: อันนี้ก็คือเวียกงานของพวกเขาที่จะตั้งปฏิบัติเป็นประจำและก็เป็นหน้าเวียกต้นๆขององค์การกระแดงแห่งสลาวท่านผู้ฟังก็คือเป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมที่หลายๆคนหับหูในนามองค์การกระแดงแห่งสลาวในนั้นก็มี9หน้าเวียกเก้าหน้าเวียกที่ได้รวบรวมแล้วกับพวกเขาสั่งรวมแต่ละอาทิตย์นี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันให้ท่านได้หาฟัง
1: ถูกต้องเอากระซิบเอาขึ้นไปด้วยหนึ่งเนาะสำหรับ5มิถุนาของทุกๆปีก็เป็นวันสำคัญอีกวันใดอันนี้เกิดวันทั่วโลกก็ว่าแม่นวันสิ่งแวดล้อมโลกกันบอกฟังนะฮะทั่วโลกนี่ให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือองค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นแต่ปีมันก็ห้อย72แต่ท่านที่พูดแล้วว่าชีวิตร่วมแล้วกับชีวิตมนุษย์แม่นแยกออกจากกันบ่ได้ก็เปรียบเหมือนปลากับน้ำ
2: เจ้า
1: เนาะก็บ่สามารถตัดขาดแยกกันได้เด
2: ้แม่น
1: เนาะปลาอาศัยน้ำน้ำอาศัยปลาดิเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะและในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาโลกร้อนขี้เหงื่อยางหรือว่าพลาสติกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงการดำรงชีวิตก็ยังเป็นสาเหตุที่ให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทุนแห้งเช่นว่าภัยน้ำท่วมบ่ภัยแห้งแล้งนี่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาผู้ที่ได้รับผลกระทบกันแม่นมนุษย์ก็เรียกว่าคนเฮานี
2: ่แ
1: หละได้รับผลกระทบเนาะนั่นก็คือจุดที่องค์การกระแดงต้องได้เข้าไปช่วยเหลือและก็บรรเทาทุกข์เบื้องต้นเบื้องต้นเด้เนาะและวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้จึงบ่แม่นเพียงแต่เป็นมื้อที่พวกเขาหันมาปลูกต้นไม้แล้วก็ไปเพิ่นว่าแต่มันเป็นวันที่เตือนสติให้ทุกคนหันมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดพรผลกระทบต่อธรรมชาติอนุรักษ์
2: เจ้ามันต่อเนื่องกันมีรายการจากวันที่1มิถุนาย นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันวันเด็กน้อยสากล
1: ถูกต้อง
2: หลายคนก็ร่วมใจกันในการปลูกต้นไม้แล้วก็สืบต่อบ่เฉพาะแต่วันที่1หรือวันที่5มิถุนายนในวันสิ่งแวดล้อมโลกในระยะฤดูฝนนี้สืบต่อในการปลูกต้นไม
1: ้ถูกต้องเอาอะไรก็คือบนบ้านแหละเกี่ยวกับการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่อมนุษย์นี่นะลดพรการใช้ตรงอย่างเด้อมันหน่อยลงทุกท่านบางคนนี่สังเกตเน
2: า
1: ะไปตลาดเอากระตาไป
2: เจ้า
1: สมซวย
2: ดีเจ้า
1: บ่ต้องใช้ถุงยางแล้วก็บ่เปลืองถุงแม่ค้า
2: แม่น
1: อย่าลืมว่าอันนี้ถุงยางก็แพงเด้อ
2: เจ้า
1: เออสานะซบนึงหรือว่าตับนึงเนี่ยแพงเนาะอันนี้ก็เป็นการลดพรอันเรื่องอย่างตัวอีกเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมตัวอีกเนาะก็คือบ่บางคนมาแล้วก็ทิ่มมาแล้วก็ทิ่มเป็นการสะสมที่เหนือขึ้นหลาย
2: ๆ
1: บางครอบครัวนี่อาทิตย์นึงเพิ่นว่าเก็บตัวนึงเด้เห็นบ่ปั่นเงินบุญว่าซั่น
2: เจ้า
1: ซองทงบักใหญ่เนาะที่เหนือเด้หั่น
2: เจ้า
1: อย่างบ่มีหยังต่างๆอ่ะนะถ้ามาเฮาลดพรได้ไปตลาดตะลีบ่จําเป็นก็บ่ต้องใส่ถุงยางใส่กระตาก็ได
2: ้เจ้า
1: เนาะซื้อมาสั่งละโอ้เรียบร้อยแล้วเนาะถูกต้องแม่นยําจ่ายเงินแล้วก็ใส่กระตาเมื่อ
2: เจ้ากระตาหรือว่าถุงผ้า
1: ถุงผ้า
2: หรือว่าถ้าว่ากรณีได้ถุงยางคืนเมื่อเนี่ยพวกเขาอยากให้กลับไปใส่ซ้ำ
1: จะ
2: ล้างให้สะอาดกลับมาใส่ซ้ำก็ได้ถ้าว่าใส่แล้วทิ่มใส่แล้วทิ่มเนี่ยนะมันเปลืองไอ้หลี
1: ถูกต้อง
2: ฟัง
1: นั่นแหละแล้วก็ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยผลว่าเรื่องธรรมชาตินี่ประหยัดน้ำประหยัดไฟอยู่เฮือนแล้วก็บริเวณเวียกเด้ยจะเปิดซาเปิดไซบริยูเฮือนก็เปิดแต่เปิดว่าความเสี่ยงตามมาค่าไฟแพงค่าน้ำแพงบ่แพงแล้วความเสี่ยงก็สูงอีกเรื่องไฟไหม้เฮือนสาบันสวงคันบ
2: ่
1: อันนี้ก็ต้องได้ประกาศประหยัดตื้อบีตามผู้ฟังแล้วเพิ่นว่าให้คัดแยกขี้เหี้ยออกก่อนทิ่มเนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ง่ายต่อการทำลายบางคนนี่โหบซิเลยจักยางจักผักจักมีอันนี้มันเสพเกินมาเป็นฝุ่นได
2: ้เจ้า
1: ก็ไปใช้ต้นไม้เป็นหญ้าครับบ่เป็นหญ
2: ้าแม่น
1: เออโดยเฉพาะแล้วมันกิ่งงาบ่ผักมีซี่ซ้อมตัวอย่างมาซ้อมแล้วนะ
2: เจ้า
1: แยกโลดบ่เป็นหญ
2: ้าแม่นเจ้านอกจากเป็นฝุ่นแล้วท่านสามารถเอาไปให้สัตว์ก็ได้ถ้าว่าคนเฮือนทํามีสัตว์ได้ไปให้สัตว์เลี้ยงกินเป็นเป็ดเป็นไก่สินะกินผักแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขี้เหงื่อนี่ท่านบนฟังบางคนนี่เก็บตุกไปขาย
1: โอ้ยได้เงินอีก
2: แม่
1: นบ
2: ่เออ
1: ตุกกระป๋องเออบางคนนี่โอ้รถหาได้นั่งเฝ้าก็มีตัวอย่างว่าเพิ่นมีสังสรรค์อ่ะนะ
2: เจ้า
1: จะทําอย่างนี้ ห้ากระป๋อง
2: เออเจ้า
1: เออโอ้บังกะเก
2: ็บมา
1: เป
2: ็น
1: ขายขายตามท้องตลาดดีกว่าเอาไปทิ่มดิก็ได้เงินเห็นบอกก็ได้เงินได้ทุกฐานได้ฉะนั้นอย่าลืมว่าการทักษะสิ่งแวดล้อมนี้เป็นการแสดงความห่วงใยเพิ่นว่าแล้วก็ความหักตัวเพื่อนมาด้วยกันทางธรรมชาติคือบทธรรมชาติที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพและก็ชีวิตให้กับลูกหลานของพวกเขาในอนาคตได
2: ้
1: รักษาสิ่งแวดล้อมมื้อนี้กับเพื่อชีวิตที่ดีในมื้อหน้าเด้ทุกท่านเนาะอันนี้ก็ฝากไว้แจ้งไว้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมกันในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนผ่านไปบ้าง
2: แม่น
1: มื้อก่อนนี้
2: เจ้า
1: เนาะมื้อนี้ก็ที่7เด้
2: ปีนี้ครบรอบ54ปีท่านผู้ฟังเน
1: า
2: ะ
1: 54ปี
2: แล้วนึกถึงวันที่มีความหมายสำคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
1: เจ้าเรื่องการช่วยเหลือสังคมกับนั่นก็เกี่ยวพันถึงนี่แหละมาดูทำ
2: เจ้า
1: วันวันศุกร์ผ่านมานี่ทั้ง3องค์การจะตั้งมหาชนวิทยุกระจายเสียงสันลาห่วงกับสถาบันคงจื้อนี่เพิ่งก็ได้การบริจาคเครื่องฮีบโฮมเครื่องจากสังคมแต่ก็ขอบใจชมเชยบริษัททางห้างต่างๆที่ได้ช่วย
2: เจ้า
1: โดยเฉพาะเรื่องมันขาดเคลื่อนอุปกรณ์การเฮียนอาหารการยู่การกินปากกระป๋องบ่มีน้ำดอกน้ำดื่มข้าวต้มขนมเลยนะไปให้ลูกหลานเฮาอยู่ผู้แหล่งของเฮียนสามัญกินอชนเผ่าผู้ดินแดงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะขณะพวกเขาไปก็10ปลายกับ20คนเนาะนำเครื่องไปมอบกับประมาณ60ล้านกีบ
2: โอ้จ้
1: านำเครื่องไปมอบระดมเอาแบบทันการ
2: เลย
1: ไ
2: ปด่วนเลยเน
1: า
2: ะ
1: ด่วนเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ว่างอาทิตย์แล้วนี่พวกเขาก็อู้วุ่นกันเลยเออหลังจากว่ากล่องประชุมใหญ่ของคณะโฆษกสุขการภาคแรกพวกเขาก็สืบต่ออ
2: ืมถึงว่าฮิบด่วนก็ให้กันห้อมมือจากหลายๆภาคส่วน
1: แม่น
2: ก็เลยว่าได้เครื่องของสมควรเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าการซุ่มซื้อทั้งบริษัทอะไรมันเห็นความสำคัญก็เพื่อเป้าหมายว่าเขามันแน่ใส่อยากใส่วันเด็กเด้
2: เจ้า
1: ก็ฮิบโฮนจะตั้งปฏิบัติระดมเครื่องแล้วก็เอาไปเครื่องให้บริจาค
2: ต่างเป็นของขวัญวันเด็กเนาะ
1: เป็นของขวัญวันเด็กให้ลูกหลานเนาะโอ้ดีใจไปเห็นห้อยยิ้มลูกหลานเนาะเราถ่ายตอนรับคณะพวกเขาซุ่มซื้อแหละทั้งครูอาจารย
2: ์เจ้า
1: ลูกหลานเขาได้กิจกรรมในมื้อนั้นในความต้องการนี่มันยังมีหลายเลย
2: นางบอก
1: ในยานี้ลูกหลานเราพักเฮียนเด้
2: เจ้าย
1: ังเหลือโมซีโมเจ็ดกำลังที่สิ่งจบสั้นยังไม่ได้พักเด้ยังนอนอยู่หันนะจ๊ะส่วนว่าโมต้นเฉยหรือว่าโมปลายที่สิ่งเรียนสั้นนะเป็นกับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแล้วบางก็บางคนนะก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังนอนอยู่หันกินอยู่หันนะจ๊ะก็ความต้องการยังมีเด้อทุกท่านเด้อถ้าว่าท่านใดสนใจนี่นะอยากบริจาคเติมอีกไปได้รถอยู่ตัวเมืองเนี่ยเนาะห่างจากวังเวียงก็ประมาณ5กิโลเมตรนี่แหละ4 5กิโลเมตร
2: อันนี้แนะนำให้มีรายการไปเองเน
1: า
2: ะ
1: เองก็ได้บ่เป็นหยัง
2: เจ้าโดยที่ว่าบ่ผ่านหน่วยงานไ
1: ทยไปเองก็ได้แล้วก็ความยุ่งยากได้ไปเห็นพวกเฮาไปเบิ่งสภาพ
2: เป็นแนวไทย
1: ขาดเคินในเรื่องถ้วยเรื่องบ่วงอีกนี
2: ่
1: เพิ่นบ่แจ้งมาเนาะเพิ่นแจ้งมาบ่เฮากะชีระดมคอบ่วงถ้วยวงซ้ำมาอีก
2: เครื่องใส้ครัวเฮือนมีรายการ
1: ใส้ครัวเฮือนนี่ก็ยังยุ่งยากเด้อันนี้ก็เป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือเพื่อนร่วมกันการพอดีนี้ใช้เป้าหมายและการเพื่อนสนับสนุนพวกเขาแด้แต่ว่าถ้าใดสนใจอยากไปห่วมด้วยตัวเองอยากไปบริจาคด้วยตัวเองก็ไปรถเนาะอาจารย์เพื่อนก็นอนอยู่หันแหละลูกหลานเขาก็พักอยู่หันใหญ่กว้างโรงเรียนนะแคมทางเลยเนาะไปเบิ่งสภาพน้ำกันทุกท่านถ้าว่าอยากช่วยลูกหลานเขาตื่นมานะ
2: เ
1: นาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเขาได้เคลื่อนไหวในอาทิตย์ผ่านมาวันศุกร์ผ่านมานี้เนาะไปเห็นสภาพแล้วก็ครบยุ่งยากความต้องการกันยังหลายเนาะแต่เชิญชวนทุกท่านเด้อแห่งระยะนี้นี่เกียมแล้วนี่จะก็จะภายหนาวอีกนี
2: ่
1: เออก็สิที่กิจกรรมสิจะคอยุ่งยากบริษัทไปเติมอีกเลยเนาะเออสมเซยแล้วบริษัททางห้างต่างๆที่เห็นได้ความสำคัญครอบครัวต่างๆส่วนตัวบุคคลแด่ได้ประกอบส่วนในการกิจกรรมช่วยเหลือลูกหลานเฮาอยู่ทางเฮียนกินนอนสุนเผ่าเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์อันนี้สมเซยก็ขอให้ธุรกิจบริษัทของท่านมีมีจะความเจริญก้าวหน้าเนาะแข็งแรงก็ขอให้มีลูกค้าหลายๆเด้อทั้งในการประกอบส่วนในระยะผ่านมานี้และยังอยากจะมาฟังเติมเนาะว่าการเคลื่อนไหวเป็นจังไดเด้นี่ใน1อาทิตย์ผ่านมาอยู่ใส่เด้แล้วก็เชื่อว่าเรื่องเงินไขผู้บริจาคเลือดเด้เนาะดูแล้วเนาะบางคนว่าโอ้ขออยากไปบริจาคเลือดบ่ได้เก็บพร้อมละแต่ต้องเบิ่งเงินไขเด้สิไปต้องเบิ่งเงินไขก่อนบางท่านว่าโอ้ตื่นแต่เช้าใจจดใจจ่อตื่นเต้นนอนกับบ่หลับ
2: นอนบ่ได้
1: บ่ได้บ่ได้อีกเห็นบ่ตื่นเต้นนอนบ่ได้นี่บ่รับก็บ่อยู่ในเงื่อนไขในการให้บริจาคเลือดอีกฉันก็จึงมาฟังเติมเนาะว่าเงื่อนไขผู้ที่จะไปบริจาคเลือดนี้ต้องมีมาตรฐานหรือว่าเงื่อนไขเท่าใดเด้แล้วยะนาจึงมาฟังเติมก็ขอบใจบริการเด้ออันที่ติดตามรายการในตอนนี้นะแฟนรายการเฮาสบายดีทั้งสาวล่าเด้มีหยังทีมงานสายปาร์ตี้สายตูดสิบ่ มีอย่างอันนี้โคนซกจมดูมีอย่างจมดูอะไรนี่มาทั้งไหนนี่เราต้องเงินใครจังไหนนี่ทางอาจารย์วูดดี้เนี่ยโอ้ยสมเสยขอบใจด้วยของฝากจากประเทศไทยเพิ่นเอาตัวแม่ให้บอกคือตัวแม่ตัวด้วงนะ
2: เ
1: พิ่นฝากมาจืนกินโอ้ยแซ่บหลายเนาะกรอบยำกรอบกรอบ
2: อนุรักษ์บ่เสือ
1: บ่เสือเนาะอาจารย์วูดดี้ข้างชนะข้างทั้งอนุรักษ์ด้วยอาจารย์วูดดี้เด้อเพิ่นฝากมาแต่ประเทศไทยผู้ใดโอ้ยขอบใจหลายเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อเฮาก็สิให้ทุกท่านได้ฟังเพลงก่อนซะเนาะก็สิเอาเพลงนี้อันเอาเม็ดเลือดสีแดงทั้งเบิดทองเนาะเม็ดเลือดสีแดงซะเพราะว่ายามนี้ก็คือว่าความต้องการเลือดสูงหลายแต่การบริจาคเลือดบัดน้อยมันบ่ดุลเดียงกันท่านสามันบ่กำเกิงกันเนาะจะขอฝากเพลงนี้ให้เอาเม็ดเลือดสีแดง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงทึนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและไส้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021-250-000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ
1: ขณะนี้ท่านก็มาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกาแดงชาติลาววิทยุกระจายเสียงชาติ FM 107 MHz เนื่องกันที่พบกันเทือนหนึ่งสำหรับข้อมูลข่าวสารบางท่านว่าอาทิตย์หนึ่งมันหน่อยโพสอยากให้มีรายการประจำหลายมื้อก็อยากให้ทุกท่านบางท่านอยากคู่ข้อมูลนะมีเพจขององค์การกาแดงชาติลาวมันมีข้อมูลการเคลื่อนไหวอยู่หันหรือว่าหน้าเวียกต่างๆสามารถติดตามเบิ่งได้เนาะว่าการเคลื่อนไหวขององค์การกาแดงชาติลาวเป็นขึ้นเท่าใดมันเหตุอย่างแน่ส่วนอย่างแน่สังคมนี้เนาะอนุรักษ์
2: เจ้าช่วยเหลือสังคมถ้าว่ามีในการอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนว่าบางคนก็มีจิตใจอยากเป็นอาสาเด้อก็แม่นศึกษาข้อมูลได้สอบถามได้ท่านผู้ฟังหรือว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การกาแดงแห่งชาติลาวของพวกเขาก็แม่น1625
1: ถูกต้อง
2: เจ้าระดมสังคมเติมนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นผู้ใดที่มีเงินไขที่จะให้เลือดได้ให้เลือดคือให้ชีวิตเด้อมีในการเนาะบริจาคได้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็เพิ่นต้องการเลือดอีหลีสถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเฮาขาดแคลนเลือดบ่เฉพาะแต่ศูนย์กลางท้องถิ่นก็คือการสมลาท้องถิ่นก็ขาดแคลนคือการท่านผู้ฟังการให้เลือดกับการรับเลือดนี่นะมันบ่ดุลเดียงกันรับเลือดนี่หลายแต่ว่าให้เลือดนี่น้อย
1: ถูกต้อง
2: ดังนั้นผู้ใดที่เห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้ก็อยากให้ไปร่วมบริจาคเลือดนอกจากจะมาที่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเฮาแล้วเนื่องในโอกาสวันที่มีความหมายสำคัญวันใดวันหนึ่งพวกเฮาจัดกิจกรรมหลักการยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที
1: ่
2: ไปตามโรงเรียนสำนักงานหองการหรือว่าไปตามบ้าน
1: ถูกต้องเอาท่านใดที่สนใจนี่นะ
2: เ
1: รื่องเวียกงานการบริจาคช่วยเหลือสังคมนี่ก็อย่าลืมเนาะและใกล้ๆมานี่อนุรักษ
2: ์
1: ก็มีกิจกรรมเชิญชวนเนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกนี่แหละใกล้ๆน
2: ี่
1: เป็น
2: เมื่อไหร่เจ้าโดยสปอยแมนวันที่11ท่านผู้ฟังวันที่11มิถุนายน2026เวลานี่แม่น 8:30 น 4:00 นก็คือ 16:00
1: น
2: UTI Tech สั้น5นครหลวงวิจันทร์นี่เนาะอย่าลืม1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตผู้ใดที่ว่ามีเงื่อนไขดังที่พวกเราได้แจ้งเป็นประจำก็คือเพศหญิงอายุ17ปี5 60ปีเพศชายอายุ17ปี5 65ปีน้ำหนักกระแมน45กิโลขึ้นไปเพศหญิงของพวกเราเนาะต้องบ่อยู่ในระยะที่ว่าเป็นประจำเดือนให้นมลูกหรือว่าถือผ้า
1: ถูกต้องอย่าลืมกิจกรรมเนาะวันผู้บริจาคเลือดโลกนี่เพิ่นจะเอาวันที่11เนาะ
2: เจ้า
1: 11มิถุนา
2: แมน
1: 11มิถุนามื้อนี้นี่ก็ที่7
2: นะวันพหัส
1: มื้อวันพหัส
2: ทุ
1: กท่าน
2: วันพหัส
1: นี่ได้ที่ศูนย์การค้าเราไอ้เต็กสั้น5ตึกใหม่เด้อ
2: เจ้า
1: ขึ้นไปโลดคีลิฟขึ้นไปแล้วก็โอ้ทีมงานเพิ่นก็ประจำอยู่แหละเพราะว่ากินนี่ก็วันเฉลิมฉลองวันกระเด็งและซึ่งแดงสากลเด
2: ้
1: ก็จัดอยู่หั่นก็ได้เลือดหลาย
2: เจ้า
1: เนาะ200ปลาย300บ่ได
2: ้
1: ในการบริจาคเลือดในมื้อนั้นถึงจะมื้อเดียวได้หั่น
2: โอ้
1: อันนี้ขอบใจซุ่มซื่อแหละที่ลูกหลานเฮาโดยเฉพาะแล้วมันส่วนหลายมันนักเรียนหมอปลาย
2: เจ้า
1: ที่ได้ไปร่วมบริจาคเลือดในกิจกรรมในมื้อนั้นเอาฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้ไปเลยกันเฮาทุกๆท่านเนาะวันนี้มาฟังว่าเงินไขบัตรนี่เมื่อกี้นี่ก็อนุรักษ์ว่าไปด้วยนึงเลยดิต้องเงินไขผู้บริจาคเลือดโดยเฉพาะแล้วบางท่านว่าจะไปบริจาคเลือดได้จังได๋อยู่ใส่หานะก็คือว่าแหละเนาะอายุ17 5 60ปีเนาะเพศหญิงเพศชายแล้วมัน17 5 65ปีเด้อน้ําหนัก45กิโลขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอคือว่าแหละแล้วก็บ่ดื่มสิ่งมึนเมา
2: เจ้า
1: บางท่านว่าสิไป บริจาคเลือดมืออื่นมาฉันมือคืนนี่เอาแท้เอาว่าบริผักบริผ่อนมือตากับบกขึ้นอันนี้ก็ไปบ่ได้กับเพื่อนรถตอนที่บริจาคเลือดเป็นหุ้นนั่นแหละและเวลาไปเขียนใบ
2: เขียนฟอร์มบ
1: ่ฟอร์มเนี่ยเราไปสอบถามก็ต้องตอบตามความจริงได้
2: เจ้า
1: เหนื่อยว่านอนบ่เพียงพอเปียกเลือดออกบ่เป็นวินเมื่อยเพียนั่นนี่สุขภาพเนี่ยเรื่องสุขภาพ
2: เจ้า
1: เนาะหรือว่าดื่มชิมน้องบ่ตัวอย่างสิว่าสิบริจาคเลือดต้องตอบตามความจริง
2: เจ้า
1: บ่ดื่มก็คือบ่ดื
2: ่ม
1: บ่มันดื่มแล้วว่าบ่ดื่มบ่เอาเนาะอันนี้นะเนาะไปกวนเลือดกับบ่พาอีก
2: แม่น
1: คือว่าขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนอยู่บ่มันไปเจาะเลือดแล้วเลือดออกเลยบ่เพิ่นต้องเอาเลือดไปเจาะไปกวนวิจัยก่อนถ้าว่าเลือดฟูก็บ่ได
2: ้นี่
1: นะมันก็เอ้าเลือดทานบ่ได้เด้อหรือว่ากวดไปแล้วมีเชื้อพยาธินี
2: ่
1: ตับบ่ซิฟิลิสเอสยังไง HIV อย่างนี้ 3-4 พยาธิอันนี้มันพยาธิที่ติดต่อ
2: เจ้า
1: เพิ่นก็บ่เอาบ่ฮับอีก
2: แม่นๆ
1: เนาะเอาก็บอกไว้เงินไขทุกท่านเด้อสําหรับผู้ที่จะไปบริจาคเลือดเนาะแสดงก็ขอแจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านก็มื้อนี้ทางรายการจะนําเสนอว่าหน้าเวียกต้นตอของกระแดงลาวเฮานี่
2: เจ้า
1: เนาะมื้อนี้สิเอา2หน้าเวียก
2: ให้ท่าน
1: ได้รับฟังหน้าเวียกทับอิฐก็แม่นปฐมพยาบาลทุกท่านการปฐมพยาบาลนี่แม่นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ให้แก่ผู้ที่ขอให้ที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านทางกายและการจิตใจนะโดยนําใช้วัตถุอุปกรณ์ที่อ้อมข้างนี่อย่างถูกวิธีจนกว่าว่าจะนําส่งถึงสถานที่บริการด้านการแพทย์ผู้ที่จะให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลก็ต้องได้รับการฝึกอบรมทางด้านปฐมพยาบาล
2: เจ้า
1: คือเพิ่นบ่แหละต้องรู้วิธีเด้
2: แม่น
1: หันมาเห็นบ่เกิดอุบัติเหตุบางคนนี่แหละห้องหมอนี่ประมาณ20เมตรนี่นะ
2: เออ
1: ถ้ากู้ภัยเพิ่นมาดนเนาะก็เลยว่าโอ้ยย่านขอโทษซะย่านเสียชีวิตก่อน
2: เจ้า
1: ก็หีบยกยอพากันยอขึ้นแหละ
2: ยอ
1: ยอใช้รถหุ่นใดตัวอย่างรถกระบะบ่ได้เรื่องสินะไปซั่นเอาไปมาก็คือว่าแหละแทนที่สิช่วยให้ปลอดภัยส
2: ุ
1: ดท้ายเสียชีวิตย่อหย
2: ัง
1: พอประเมินบ่ได้เลยว่ากระดูกเราหักบ่คือเพิ่นเว้าได้กระดูกข้างหักบ่ไปเสียบอวัยวะทางกายเสียบตับเสียบปอดม้ามทางกายอีหยังหั่นนะหัวใจต่างๆคือเพิ่นเว้าได้ช่วยบ่ถูกวิธีฉะนั้นการประเมินปฐมบาลมันต้องได้เฮียนก่อนเด้เห็นบ่เพิ่นจึงแซ่นล็อกมัดไว้เห็นบ
2: ่
1: เวลาขึ้น
2: บ่ให้เคลื่อนเองเนาะ
1: เคลื่อนเองนี่
2: เจ้า
1: เอิ้นว่าบลังก้าบ่เอิ้นหยังเอิ้นหยังอันยอเด้เปิ้เข้าไปแล้วเพิ่นมีสายมัดคักแน่
2: เจ้า

0: เจ้า
1: อันนี้มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นผู้ที่อยากช่วยขอให้เบิ่งประเมินเนี่ยมันดีแล้วต้องฮู้วิธีปฐมพยาบาลขึ้นฐานบางท่านมาจากเฮียนได้ไปเฮ็ดจังได๋มาโลดกู้ภัยทุกกู้ภัยเพิ่นก็สิรับสอนเบิดลูกหลานเฮานี่เนี่ยสําคัญสาวหนุ่มเฮานี่เฮ็ดจังให้ไปเฮียนเป็นหยังบางเทื่อมีหยังเกิดขึ้นในครอบครัวเฮาสามารถเบิ่งแยงกันได้ตัวอย่างว่าขาพิกซะสิช่วยจังได๋ช่วยบ่ถูกวิธีไผผิดรูปหักซ้ําม ีได
0: ้
1: เห็นบ่โอ้ยเพิ่นประเมินเนี่ยเจ็บมงนี้เนาะต้องเอียงไปจังได๋สมมุติว่าทางมีวิธีเพิ่นเว้าเนาะ
0: เ
1: นาะหรือว่าคนหมดสติเพิ่นจะล้มจังได๋ตัวอย่างเพิ่นมีวิธีการเพิ่นนี่
0: เจ้า
1: เพื่ออยากให้ผู้ที่บาดเจ็บนี่มีสติล้มต่อน่ะบ่ให้หงิดบ่ให้หยุดล้มหยุดเว้า
0: อัน
1: นี้ก็ความเสี่ยงได้ฉะนั้นเพิ่นมีวิธีการเพิ่นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําส่งไปห้องหมอหาแพทย์ที่ปลอดภัยนี่นะ
0: เจ้าระยะผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังการให้ความรู้การฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นระยะสั้นให้นักเรียนนักศึกษานี่นะก็มีหน่วยงานกู้ภัยต่างๆนี่เพิ่นได้ลงไปสถาบันการศึกษาทางภาคและเอกชนหั่นแหละให้ความรู้ก็เป็นการดีเพราะว่าบางเทื่อหั่นน่ะคนในครอบครัวก็สามารถช่วยคนในครอบครัวได
1: ้ถูกต้อง
0: บางเทื่อคนในครอบครัวอาจจะเดินทางไปทางอื่นก็พบเห็นอุบัติเหตุก็ช่วยในกรณีที่ว่ามันเกิดฉุกเฉินก็ได้คือการท่านผู้ฟังอันนี้เป็นความรู้นึงที่มีติดตัวไว้ก็ดีจ้า
1: เอาสำหรับเรียกที่2นี้การกู้ภัยฉุกเฉินครับ
0: จ้า
1: การกู้ภัยฉุกเฉินนี่มันการช่วยเหลือหีบด่วนนะเพื่อกอบกู้ผู้ขอให้จากภัยธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นเช่นว่าอุบัติเหตุทางถนนทางอากาศทางน้ำอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยดินเจือนดินถล่มตึกถล่มดินแผ่นดินไหวหรือว่าพยานระบาดอันนี้ก็เป็นกู้ภัยฉุกเฉินก็เป็นหน้าเวียกขององค์การการศึกษาของพวกเขา
0: เจ้าหรือว่าระยะนี้ระยะพักเฮียนไว้นุ่งของพวกเขามีเวลาว่างอยากไปเป็นอาสากู้ภัยท่านผู้ฟังในระยะพักเฮียน3เดือนนี่นะก็ได้คือการท่านผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือสังคมแต่ว่ากู้ภัยทุกหน่วยเพิ่นก็บ่ได้เรียกห้องค่าตอบแทนต้องมีจิตใจอาสาแท้ๆมักฮักในอาชีพนี้แท้ๆจึงเฮ็ดได
1: ้อย่าว่าเด้ค่อยไปเป็นกู้ภัยของเงินเดือนเด
0: ้บ่มีให้นะ
1: บ่มีให้เด้ทุกท่านแล้วนี่น้ําใจคือว่าความเสียสละแท้ๆบ่ง่ายๆจะเฮ็ดบุญ
0: แม่น
1: เสียสละเวลาเงินคําตัวท่านี่แหละถ้าว่าอยากเฮ็ดบุญนั่นน่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ผู้ใดอยากมีส่วนร่วมก็อย่าลืมลูกหลานเฮาพักเฮียนนี่ไปเฮียนโลดเฮียนไว้บ่เสียหายแล้วก็คือว่าแหละความรู้เฮียนไว้บ่ได้ใช้บาแบกหามมันบ่ได้หนักเด
0: ้
1: เออมีแต่ว่าอาศัยความจื้อจําในสมองวิธีการดิเฮาก็ปฏิบัติได
0: ้
1: ก็บ่ได้ใช้ว่าโอ้อันนี้ความรู้ต้องได้แบกแล้วนี่บ่ได้แบกบ่ได้ยอไปเฮียนวิธีการไว้ก็คือว่าเลยรู้ไว้ได้ประโยชน
0: ์
1: ดีดีอันนี้ส่งเสริมเด้บ่ส่งเสริมเด้ส่งเสริมนะทุกท่านเด้อคือว่าลูกหลานเฮาพักเฮียนอยากไปเฮียนนี่นะทุกกู้ภัยเพิ่นสอนเบิดพักเบิดซั่นซะจิตอาสาจิตอาสาเนาะเอานั่นก็แม่น2หน้าเวียกขององค์การการศึกษาของพวกเฮาใน9หน้าเวียกมื้อนี้เอา2หน้าเวียกไปก่อนนําเสนอให้มีรายการได้รับฟังบัดนี้มาฟังการเคลื่อนไหวก่อนที่ตะวันอนุรักษ
0: ์อนุรักษ
1: ์ก่อนสิไปฟังเพลงอู้มื้ออาทิตย์ที่2เข้ารายการนี่เกี่ยวไป
0: กับ
1: จ
0: ัง
1: ห
0: วั
1: ดอยู่นี่ยังลงนี่สิบ่ได้ผูกแขนเนาะเอามาฟังการเคลื่อนไหวบัดนี้1อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังไปทางไหนดิ
0: เจ้าทางแขวงสวรรณเขตก่อนเนาะท้ายอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงสวรรณเขตได้รับบริจาคเลือดอยู่ที่วัดป่าสมไสยารามมีพระสงฆ์สามเณรร่วมบริจาคเลือดนี่27ถุงนอกจากนั้นก็แม่นบริษัทนิคอนลาวและกองพันจ619และขอ1จ619บริจาคเลือดนี่แม่น9ถุงต้องขอสมเสย
1: สมเสยสมเสยทุกท่านเนาะและประทังบงสลีบัดนี้ในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงพงสลีได้รับบริจาคเลือดที่วัดอันบ้านวัดบุญเฟือง
0: เจ้า
1: เมืองบุญเหนือแขวงพงสลีได้เลือด2ถุงอันนี้เพิ่นก็ไปร่วมบริจาคเลือดกิจกรรมเพิ่นบ
0: ่
1: บ่แม่นว่าไปสิได้ฮอด100ถุง200ถุง
0: บ่ได้เน
1: า
0: ะ
1: บางบ่อนก็บ่ได้เด้
0: เจ้าก
1: ู้ภัยอันนั้นทั้งพนักงานหาบริจาคเลือดก็ออกตลอดไอ้แม่นเรียกเพิ่นดิไปบ่อนนั้นฮอดกำหนดไปบ่อนนั้นบ่อนนี้เพิ่นก็ได้เลาะเนาะและไปทั้งแขวงเวียงจันทน์บัดนี้ทุกท่านในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ท่านนางน้องและท่านนางเทพบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้อุปถัมภ์เงินสดและก็น้ำดื่มให้อาสาสมัครกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์เพื่อรับใช้ในการกู้ภัยมีน้ำดื่มนี่5แพ็คเงินสดอีก 1,500,000 กีบดอกนั้นยังได้ออกไปรับบริจาคเลือดอยู่กองบัญชาการทหารเมืองเวียงคำและกับเมืองพลหงและป้องกันความสงบเมืองเวียงคำได้เลือด12ถุงนอกนั้นยังได้มอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบไว้ใหม่เฮือน2ครอบครัวอยู่2เมืองก็คือเมืองเฟืองและก็เมืองกาซีมูลค่าในการช่วยเหลือนี่ 4,580,000 กีบ

0: โอ้ชุมเชยทั้งสองทานเด้อ
1: เจ้าไปที่แขวงบริคำไซกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงบริคำไซร่วมกับบรรดาห้องการต่างๆอ้อมข้างเมืองปักกระดิ่งรวมบริจาคเลือดที่สโมสรเมืองปักกระดิ่งได้เลือดทั้งหมดแมน77ถุงท่านผู้ฟังเนาะ
0: ชมเชยนี่ก็เป็นในการเคลื่อนไหวในทั่วประเทศเนาะบรรดาแขวงก็คือองค์การกระแดงในแต่ละเขตแต่ละแขวงได้ลงไปเฮ็ดหน้าที่ในการรับบริจาคเลือดจากสังคมอันนี้ชมเชยจิตอาสาคือบ่แล้วผู้ใดฮอดกำหนดบางคนนี่อยากไปทุกมือพุ่นนะจิตใจนะเห็นบ่อยากเอาเลือดออกนะพอปลาไปทางไก่มันก็ว่าขอโทษครับมันก็ตายไปเสียทิ้งแล้วล่ะมันก็ฟื้นฟูเซลล์แซนใหม่หรือว่าเลือดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเด
1: ้
0: ทดแทนตลอดฉะนั้นคือว่าอยากเอาออกทุกมือผมบางคนจิตใจอยากช่วยนั่นเห็นสภาพดิมันหยุกมันยากเลือดบ่เพียงพอในการความต้องการของสังคมในแต่ละวันแต่ละวันเนาะเอานั่นมันการเคลื่อนไหวกับที่พักฟังเพลงเนาะตามเพลงใจเมื่อกี้บทท้อเพิ่นเอาขึ้นจอให้มันเพลงอีกอย่างเมื่อกี้นี่มีรายการขอมาบอกหรือว่าจังไหนที่เพิ่นขอฟังเพลงสาวยอดอู่คอยหักกับผู้ดีเมื่อกี้เขาก็ได้เว้าเรื่องพงศรีเดชที่พาท่านไปทางภาคเหนืออากาศหนาวเย็นสาวยอดอู่คอยหัก

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเทือนี้เป็นเทือนที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านเนี่ย
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพเนี่ยแข็งแรงกินแซ่บนอนรับห่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การเด็กสัตว์ลาวแล้วทางอบทองประสานไปหาทั้งท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ
4: ์เจ้า
3: ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ในรายการของเขาในบทนี้เนาะมาฟังสักหน่อยฮู้ก่อนอนุรักษ์
4: เจ้า
3: เพิ่นว่าเป็นหยังเลือดที่ได้จากการบริจาคด้วยน้ําใจแต่เวลามานําใช้ตรงได้เก็บค่าทดแทนบางคนมาเสียเงินนั่นแหละ
4: เจ้าเจ้า
3: เอาเลือดคือว่ามันได้ล่าเนาะแล้วบางคนมาฟรีมันได้ล่าดีกระบวนการเฮ็ดให้ปลอดภัยมีต้นทุนสูงเลือดที่ทุกท่านบริจาคแม่นมาจากน้ําใจอันประเสริฐบริสุทธิ์ท่านผู้ฟังบ่มีมูลค่าใดๆที่เปรียบเทียบได้ใดแต่เพื่อรับประกันว่าเลือดถุงนั้นจะปลอดภัยฮอดสุดห้อยต่อผู้รับนะ
4: จ้า
3: เส้นทางของการได้เลือดดึงถุงนี้ก่อนจะได้มาหาถึงคนเจ็บต้องได้ผ่านกระบวนการทางด้านเทคนิคการแพทย์เนาะทุกท่านเนาะการกวดวิเคราะห์ละเอียดดิต้องใช้น้ํายาที่ทันสมัยเพื่อกวดมวดเลือดแล้วก็หมวดเลือดแล้วก็ซอกหาเสื้อไวรัสต่างๆเชื้อ HIV พยาธิตับอักเสบ B C บ่ซิฟิลิสพยาธิอื่นๆเพื่อบ่มีการติดต่อเสื้อไปหาคนเจ็บท่านผู้ฟัง
4: เจ้าแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานท่านผู้ฟังต้องใส่ถุงเข็มรักษาเลือดพิเศษเข็มและอุปกรณ์การแพทย์ใส่ครั้งเดียวแล้วถิ่มเลยเพื่อความสะอาดและก็ความปลอดภัย
3: บ่ได้เก็บเมียนอีกในทุกท่านในบนมือ2มือ3มาใส่ตัวบ่แม่นเด้อ
4: เจ้า
3: และงบประมาณตัวจริงเก็บค่ากับค่าทดแทนที่เก็บจากสังคมอ่ะนะในความเป็นจริงแล้วต้นทุนในการกวดวิเคราะห์และก็จัดหาเลือด1ถุงมีมูลค่าสูงประมาณ 600,000 กีบ 800,000 กีบได้แต่เพื่อแบ่งเบาภาระเนาะคนเจ็บมันยุ่งยากบ่แล้วมาว่าเรื่องค่าเลือดผ่านมาต่างประเทศนี่ 600,000 ถึง 800,000 ได้พี่เอา
4: สูง
3: สูงแต่ก็ยังมาอยากช่วยเหลือสังคมสถาบันเลือดแห่งชาติและก็ศูนย์เลือดแขวงในทั่วประเทศจึงได้กำหนดเก็บค่าทดแทนหรือว่าชดเชยแหละเพียงแต่ 70,000 กีบต่อถุงเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าน
3: อกจากนั้นก็สิมันยังมีค่าสายซุงบ่น้ำก้อนรักษาความเย็นต้องได้จ่ายเองรวมกับตกประมาณ 90,000 กีบ
4: เจ้าซึ่งวางเงินที่ได้ทดแทน 70,000 กีบนี้ก็นำเอาไปเฮ็ดหยังท่านผู้ฟังเงินจำนวนนี้แมนบ่ได้ขายเลือ ดแต่ว่าจะถูกนำไปใช้หมุนเวียนอยู่ในกองทุน
3: ถูกต้องเนาะซื้ออุปกรณ์การแพทย์บ่น้ำยากวดวิเคราะห์วิจัยสำหรับคนต่อๆไปแล้วก็นำใช้เขาในการเคลื่อนไหวออกหน่วยบริการบริจาคเลือดเคลื่อนที
4: ่
3: แล้วอันนี้คือว่าเลยบ่แม่นการซื้อขายเลือดเด็ดขาดทุกท่านเด้อถ้าว่ามีข้อมูลว่าเอ้อรับซื้อขายเลือดอยู่เจนั้นบ่นี่ฮงหมอนั้นนี่นี่โทรหาพวกเขาโลดหรือว่าทักไปหาเพจองค์การกระทรวงสาธารณสุขลาวหาเพิ่นโลดส่งภาพส่งรูปมีหลักฐานแล้วโทรหาท่านหมอบ่หรือว่าท่านใดผู้ใดเอาเลือดไปขายโทรหาเพิ่นก็คือว่าเลยปกป้ององค์กรก็คือว่าเลยเนาะตาตัวเดียวนำบทของบ่ได้เด้ถือผู้ใดเป็นพนักงานแท้บ่หรือว่าบุคคลทั่วไปเพิ่นก็จะขับผู้ที่สุดเนาะอันนี้ก็ขอฝากแจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านเอาตอนนี้ท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ์ในนามผู้บริจาคเลือดหลายครั้งเพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านอดิศักดิ
4: ์สบายดี
5: เจ้าสบายดีสมลาสบายดีอนุรักษ์เจ
3: ้าโอ้โคศกบ่ธรรมดานะโคศกกับโคศกสัมภาษณ์กันเนาะก็ต้องขอบใจหลายๆแหละทีมงานเพิ่นติดต่อประสานไว้ให้เน
4: า
3: ะทีมงานองค์การกระทรวงสาธารณสุขติดต่อมามื้อนี้สัมภาษณ์ท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ
4: ์
3: โอ้ท่านโคศกเฮาเองชมเชย
4: คนใกล้ตัว
3: คนใกล้ตัวสื่อมวลชนหลายคนได้ที่หันมาบริจาคเลือดแล้วก็ได้รับการยงยอหลายท่านได้อันนี้ชมเชยหลายๆก็ขอบใจท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ์ที่ได้สละเวลามีค่าของท่านนี้มาร่วมสนทนาในรายการก็อยากถามว่าในฐานะเป็นโคศกวิทยุเนาะที่ต้องใช้เสียงนี่แหละส่งต่อความสุขให้ผู้ฟังประจําและอยากรู้ว่า จุดเริ่มต้นแห่งบันดาลใจอันใดที่ได้ท่านนี่ตัดสินใจเปลี่ยนจากใส่เสียงละมาเป็นการให้เลือดในห้างกายของท่านที่ช่วยเหลือสังคมในข้างทำอิฐนี่ท่านเล่าให้ฟังได้
5: เจ้าระยะผ่านมาเราในการกันบริจาคเลือดข้าพเจ้าก็ผู้อยู่หน่อยแต่ว่าพอได้ลงลึกแต่ก็ได้ยินทางเสียงสังคมแหละว่าไปบริจาคเลือดมีเจ็บจิตป่วยเป็นไข้บนน้ำหนักสินุษอื่นๆกับก็ย่ามอยู่กันเน
4: า
5: ะแต่ว่ามีพนักงานของวิทยุรุ่นเอื้อยตอนเราพาไปร่วมกิจกรรมเรื่องงานการบริจาคเลือดคือจริงๆตอนนั้นแม่นเกี่ยวกับวันที่14มิถุนาคือวันผู้บริจาคเลือดโลก
3: เจ
5: ้าเราไปแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลแหละเราว่าเข้าใจว่าโอ้บ่แม่นคือกับเขาเว้าเนาะเริ่มต้นจากมื้อนั้นก็บริจาคเลือดมาโดยตลอดแล้วก็ทําบริจาคเลือดหลายครั้งแล้วก็ทําประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําเป็นอาสาสมัครทั้งเป็นโฆษกประกาศทางวิทยุคือสมรากับอนุรักษ์ได้ฮู้ได้เห็นนํากันนั่นแหละเนาะ
3: เนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนี่ปีใดอยากถามขึ้นไปได้ดิสักนะว่าปีใดนี่ที่ว่าเฮาได้บริจาคเป็นครั้งทําอิฐ
5: ก็บ่อยากชื่อบ่ได้นะอาจจะแม่นปี
3: 2004 22ปีขึ้นหลังโอ้22ปีขึ้นหลัง
5: เพราะว่าหลังจากนั้นบริจาคเลือดมาเรื่อยๆได้15หรือ16ครั้งเลยก็ได้เรียนการเฮ็ดงาน
3: โอ้
5: ตอนนั้นแม่นอดีตประธานสภาเพิ่นมอบให้คือทางสมานวิชาเกตมอบอยู่หอประชุมมอบอยู่นี่นะ
3: หอทำอยู่อ่ะ
5: ใกล้ๆกับวิทยุนี
3: ่หอประแพงชาตินี่บ่
5: หอการในการของเขาเองขอโทษนะจ้ะ
3: โอ้
5: ยเงินก็ดีใจเนาะที่เพิ่นได้มอบให้เป็นเรียนการแห่งงานผมจากเลือดหลายครั้ง
3: โอ้ความรู้สึกเนาะความรู้สึกเวลานั้นคือและท่านเป็นผู้ให้แล้วเนาะในการบริจาคเลือดและได้รับใบย่องยอตื่นเต้นบ่ท่านตอนประกาศชื่อเอาเชิญท่านอดิศักดิ์ศิราวงศ์ครับเรียนกาสิครับผมรู้สึกเป็นยังไง
5: เนาะก็คิดว่ามีแต่เวียนงานอันอื่นๆที่จะได้เรียนได้ใบย่องๆจากรัฐบาลแต่จริงแล้วการบริจาคเลือดหลายครั้งเข้าใจกับเวียนงานตัวนี้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมโดยบ่ยังห้องสิ่งตอบแทนอยู่เพิ่นก็เห็นคุณค่าของเฮาเพิ่นก็ได้มอบเวียนกาแห่งงานให
3: ้
5: ในที่นั้นเนาะจากนั้นมาก็ได้เรื่อยๆย้อนผู้บริจาคเลือดหลายครั้งนี่แหละเนาะอันนี้ก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงแหละบริจาคเลือดมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ10ครั้งแล้ว
3: 50ครั้งแล้วโอ
5: ้เจ้า
3: ๆ50ครั้งแล้วเนาะได้ยินว่าครอบครัวนี่ก็บริจาคเลือดกันบ่ท่าน
5: แม่ละวางหลายปีผ่านมาเนาะก็ได้เข้าใจถึงเรื่องงานการบริจาคเลือดมันบ่แม่นเฉพาะแต่ว่าเฮาเป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นก็ได้ระดมครอบครัวเนาะผู้เป็นเมียนี่เพิ่นก็ไปบริจาคเลือดกันเพิ่นก็เข้าใจคือกับข้าพเจ้าแล้วว่าโอ้ปล่อยกระยานอย่างนี้นั่นไปให้พาไปก่อนไปเบิ่งข้าพเจ้าบริจาคเลือดเพิ่นก็เข้าใจแล้วจากนั้นก็บริจาคเลือดมาสําหรับครอบครัวนี่ก็เกือบ10ครั้งแล้วเป็นภรรยานี
3: ่
5: แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีลูกเนา
4: ะ
5: ลูก2คนก็ได้บริจาคเลือดเช่นเดียวกันเนาะซึ่งพวกเขานี่แม่นกุ๊บบี้ทั้งเบิดเลยเกือบเบิดครอบครัวแม่นกุ๊บบี
3: ้โอ้ยชุ่มชื่นครอบครัวในการช่วยเหลือสังคมเวียกงานบริจาคเลือดเนาะในพันมาก็คือว่าในความกังวลก็มีเน
4: า
3: ะทั้งฟีแย่ๆก็บ่อยากให้ไปสมมุติว่าเอาท่านในกรณีนี่แล้วบางท่านว่าท่านเป็นโฆษกแล้วเมื่อยแล้วใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอะไรการเบิดมือเบิดเวรละยังมีเวลาไปบริจาคเลือดอีกนี่นะบางท่านว่าเอาบ่มีความกังวลบอกว่าโอ้ต้องว่าข่อยเมื่อยเพียบ่อยากไปออกดอกแนวนั้นแนวนี้มีอยู่บ่เวลานั้นมีความกังวลอยู่บ่ครับ
5: เร
3: ื่อง
5: การบริจาคเลือดเนาะเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะไปบริจาคเลือดมื้อใดเขาต้องพักผ่อนให้ได้นอนบ่ให้หลุด 6-7 ชั่วโมงเนาะแล้วก็ถ้าว่าจะบริจาคตอนเช้าก็ต้องได้กินข้าวเช้าคั่นซะห้ามดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก่อนจะไปบริจาคเลือดเนาะเช่นว่ามื้ออื่นเฮาสิไปบริจาคเลือดเฮาแล้วมื้อไงแบบนี้นะหรือว่าหิวนอนแบบนี้ไปเงินดีเงินดองบ่ดื่มสิ่งของมึนเมาแล้วมื้ออื่นสิไปบริจาคเลือดนี่อาจจะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขการบริจาคเลือดดังนั้นแต่เราตั้งใจเฮาก็พยายามเฮ็ดให้มันได้เนาะโดยเฉพาะมันกันไปบริจาคเลือดนี่มันก็มีการตรวจตามลําดับข้อมูลของทางศูนย์เลือดเนาะก็คือทางแพทย์หมอนั้นเพิ่นให้เขียนเพิ่นให้ติ๊กเด้มันเป็นคําถามเด้เ
3: จ้
5: าแล้วก็ตรวจความดันหรือว่าคนเราเอาเอิ้นว่าตังส้
3: ม
5: แล้วถ้าว่าผ่านเนาะก็บริจาคเลือดได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังแข็งเลือดอีกได
4: ้เจ้า
5: ถ้าว่าเจ้ากินยาประมาณ3มื้อพวกยาแก้ปวดยาต้านเชื้อต่างๆนี่เลือดมันจะบ่จบมันสิก็บ่สามารถบริจาคเลือดได้แต่ว่าถ้าว่าอยากบริจาคเลือดนี่ก็ต้องได้รักษาสุขภาพเนา
3: ะ
5: ถามว่าบริจาคเลือดเป็นมีความสุขบ่มีความสุขเนาะทุกท่านที่ไปบริจาคเลือดมีความสุข เจ็บบ่บ่ได้เจ็บจัง
3: ได๋ดอก
5: บ่ได้เจ็บบ่มีหยังว่าสิจะเจ็บปวดเนาะเพราะว่าเฮาลึ่งละในการบริจาคเลือดแล้วก็อยากยื่นข้องให้ผู้ที่บริจาคโดนๆบริจาคเหลือบริจาคให้พี่น้องน่ะอยากให้มาเป็นบริจาคบริจาคบริจาคเป็นประจำโดยเฉพาะแม่นผู้ชายเฮาเนาะ3เดือนได้ครั้งนึงผู้หญิงก็4เดือนได้ครั้งนึงผู้หญิงก็ปีนึง3ครั้งผู้ชายก็ปีนึง4ครั้ง
3: อ
5: ันนี้อยากให้เป็นแนวนั้นเนาะเพราะว่าตัวเลขผ่านมาทางทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางท่านหมอต้องประจำสถาบันเลือดและสูตรเลือดต่างๆนะผมบอกว่ายกตัวอย่างว่า100คนนี่แม่น90คนนี่แม่นบริจาคโทแทนเพียงแต่10คนเท่านั้นที่บริจาคประจำแต่เอาอยากให้มันตื่นกันเนาะ90คนบริจาคประจำและ10คนให้บริจาคทดแทนนี
3: ่อือ
5: ๆๆก็เลือดเฮาจะเพียงพอหลายกว่าน
3: ี่
4: เจ้า
3: เพราะไงเห็นหันมาเห็นความสําคัญเนาะหันร่วมสมัครใจจังซะอันนี้สิเป็นการดีที่สุดเนาะมีบอกหลังจากว่ามีคนโทรมาว่าโอ้อดิศักดิ์เดี๋ยวนี้เขาต้องการเลือดกรุ๊ปบี้ด่วนนี่นะท่านไปออกได้บ่ตัวอย่างว่าเวลานี่นี่เคยพบปัญหาบ่ปัญหานี้ท่าน
5: นี่เจ้ามีหลายครั้งเนาะ
3: โอ้
5: แล้วก็คนรู้จักแต่แล้วก็ถึงแนะนํามาแดงเนาะโทรหาข้าพเจ้าแต่ว่าในกรณีที่ว่าข้าพเจ้าบ่สบายบ่สามารถบริจาคเลือดได้เนาะที่ว่าบริจาคมาแล้ว2เดือนบ่สิขึ้นไปบริจาคอีกบ่ได้ซึ่งในกรณีว่าอาทิตย์หน้าไปสิเฮาสิบริจาคบ่สิถ้ามีคนโทรมาที่เฮาก็สามารถบริจาคได้เนาะก็บ่ได้ว่าเฮาต้องรักษาไว้ให้ใครผู้ใดบ่เกี่ยวกันเนาะเพราะว่าการบริจาคคือการให้เด
3: ้อแล้วคิดบ่ว่าเลือดถุงนั้นโอ้ตอนนี้สิลําเลี้ยงไปให้คนเจ็บความรู้สึกอดิศักดิ์เป็นจังได๋ตัวอย่างคนต้องการด่วนตัวอย่างนี้แหละที่ส่งไปหาคนเจ็บนี่ความรู้สึกเวลานั้น
5: เพราะว่าเวลาพระเจ้าโทรมาหรือคนรู้จักโทรมาก็บอกว่ากําลังสิผ่าตัดก็แล้วก็ฝ่ายญาติแนวนั้นแนวนี
3: ้แ
5: ล้วก็อายุเท่านั้นเป็นพ่อบ่เป็นแม่เป็นอ้ายเป็นเอื้อยเป็นเสี่ยวฮักลูกหลานต่างๆเนาะก็เห็นใจเนาะ
3: อือ
5: เขาคือว่าการบริจาคเลือดสิ่งที่ปรารถนาคือเลือดให้เขาบริจาคไปแล้วให้ไปใส่เขาให้มีชีวิตขึ้นมาอยู่กับครอบครัวมีหอยยิ้มกินข้าวห่วมพากันแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง
3: คร
5: ับใส่เวียกงานสร้างสรรค์พัฒนาครอบครัวและประเทศชาติต่อไปอันนั้นเป็นความหวังที่ข้าพเจ้าบูชาไปแต่ละครั้งนั้นอยากให้ผู้ได้รับนี่แม่นมีชีวิตที่ว่าขึ้นมาคือเก่าแข็งแรงคือเก่าครับ
3: เจ้าในตอนท้ายนี้อดิศักดิ์แนะนําก็เป็นเวียกงานที่เฮ็ดเวียกหน้าที่ประจันบานสื่อมวลชนเป็นปากกระบอกเสียงของพรรครัฐบาลและในนามเป็นผู้ให้ในการบริจาคเลือดเป็นผู้ให้ในการบริจาคเลือดจากเชิญชวนแนวใดตื้มบางคนที่บ่เคยบริจาคจักเทื่อความกังวลในหัวเต็มแต่ความอคติหลายความอยากตื่นตัวสมัครใจบัดน้อยอยากว่าแนวใดตื้มปัญหานี้เชิญชวนมาบริจาคเลือดนี่
5: เจ้าขอบใจเจ้าเฮาต้องเข้าใจว่าเลือดนี่มันบ่มีองค์จากโรงงานบ่มีสารเคมีชนิดใดที่จะมาทดแทนเลือดใส่คนได้เลือดจากคนใส่คนจึงมีความปลอดภัยอาจารย์เฮากับผู้นึงที่อยู่ในสังคมสามารถมีแบ่งสิ่งนี้ให้กับสังคมได้กันบริจาคเลือดมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะถ้าว่าคนเราเฮาก็ช่วยกันเฮาสิให้ทางคนชาติใดมาช่วยในการบริจาคเลือดแล้วก็จะสุไปฟังห่างเสียงสังคมบ่บริจาคไปเป็นแนวนั้นแนวนี
3: ้
5: บริจาคเลือดไปแล้วเจ็บป่วยบ่บริจาคเลือดไปแล้วบ่ได้เลือดคืนอย่าลืมว่าการบริจาคเลือดไปนี่แม่นเพิ่นจะไปใส่คนคือในกรณีว่าเขาต้องการแล้วมันบ่มีนี่บ่อยากให้เข้าใจว่าหมอนี่ลำเอียงบ่สถาบันเลือดนี่บ่มีเลือดให้คือเวลานั้นมันบ่มีกับบ่สามารถที่จะให้ได้ถึงว่าเขาจะเป็นผู้บริจาคหลายครั้งก็ยาก
4: เจ้า
5: เนาะเพราะว่ายังมีหลายคนเข้าใจว่าค่อยบริจาคเวลาค่อยต้องการแล้วค่อยจะได้โลด
3: ที่
5: น
3: ั่
5: นเวลาเขาต้องการมันบ่มีก็คือบ่มีถ้าว่าเขาต้องการมันมีเขาก็ได้คือกันเราอยากให้เข้าใจคือในนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ว่าต้องการจะปรึกษาหารือว่าการบริจาคเลือดนั้นเราต้องเริ่มต้นจากใส่รักษาสุขภาพแนวใดแล้วจะเข้าใจกับงานการบริจาคเลือดแนวนี้คือแนวใดก็หมายเลขโทรศัพท์020-5235-5414ยินดีต้อนรับทุกคนเลย
3: เจ้าโอ้ยขอบใจพอดีเวลากับเบิดขอบใจอดิศักดิ์สิริวงศ์และครอบครัวเด้อที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมื้อนี้ที่มาเล่าความรู้สึกประสบการณ์ให้สังคมได้รับฟังเนาะในนามสื่อมวลชนผู้นึงอันนี้ก็มีจิตใจอาสาขอท่านแข็งแรงมีความสุขโชคใสสมดังใจปรารถนาทุกอย่างเนาะขอบใจอดิศักดิ์ศิราวงศ์
5: เจ้าขอบใจเช่นเดียวกันโชคดีเจ
3: ้าโชคดีขอบใจเนาะ
4: กับมื้อนี้เนาะวันอาทิตย์ถ้าว่ามีรายการอยากมาร่วมบริจาคเลือดอย่าลืมที่สถาบันเลือดแห่งชาติโทรสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้021214763
3: เจ้าโอ้เวลาก็เบิดพอดีขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรับฟัง10ท่านผ่านเพจแล้วในช่องรายดีโอกับพวกเขาอาทิตย์หน้าจึงมาว่ากันมาสิซอกรางวัลมาให้เด้อตอนนี้กะเกียมแล้วก็ยังบ่ทันเข้าฮุบเข้าห้อยแล้วยานี่ก็ได้ของรางวัลเฮามื้อนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
4: สบายดี
6: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
7: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางเข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสารวันในวันที่2มิถุนายนนี้อยู่สมสนแขวงสารวันท่านได้โอลมและเน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะเน้นให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสุดใหม่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนพลเอกวิไลลาคำฟองกล่าวว่าบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงต้องเอาใจใส่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนภายในคณะภาคคณะกรรมการเป็นใจกลางการจัดตั้งที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการสี่นำนำพามีทัศนะและแบบเพนดำรงชีวิตที่ปลอดใสมีสติสูงในการติดตามเป้าหมายที่เข้ามาเคลื่อนไหวบ่ดีพร้อมนั้นก็ต้องฮู้นำไส้บรรดาทายแห้งที่บ่มซ่อนโดยเฉพาะบุคลากรกงจักการจัดตั้งทรัพยากรของท้องถิ่นและกำลังคนที่มีต้องรับประกันพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการนำพารวมศูนย์เอกภาพโดยกงเด็ดขาดรอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั้งเป็นเจ้าการซีนนำบรรดาคะแนนการคองรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพันขยายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านของพรรคเพื่อรับประกันให้แขวงสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นหันลงก็สังหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทตามที่สามสร้างเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างพร้อมเพียงนอกนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเสกยาเสพติดให้ลงสู่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นอย่างแข็งแรงป้องกันและแก้ไขการค้าขายเถื่อนแห่งงานต่างด้าวการยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ตามชายแดนพร้อมนั้นก็เพิ่มทวีการประสานงานทางในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหรือกลไกร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
2: อย่าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และครอบครัวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้นให้ทุกท่านได้ฟังบ่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แตะต้องถึงห่างกายแตะต้องถึงสุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนสังคมของคนลาวเฮาก็คือฮู้นํากันมักดื่มมักกินมักมวนมักซื่นแต่นั้นก็แลกมาด้วยสุขภาพแลกมาด้วยเงินคํากําแก้วที่หามาเมื่อยแทนที่ว่าจะได้ซื้ออันแซ่บๆอื่นๆมาบํารุงสุขภาพเฮ็ดให้นอนหลับตื่นมามีเหงื่อมีแฮงและสู่เวียกสู่งานสร้างฝันของตนเองให้เป็นจริงก็หลายคนเฮ็ดได้แต่ว่าหลายคนเฮ็ดบ่ได้ย้อนว่าติดสิ่งมึนเมาต่างๆโดยเฉพาะแม่นเหล้ายาปลาแป้งสังคมอ้อมข้างอ้อมแอวเคยมวนเคยซื่นเคยกินแล้วก็เฮ็ดให้มีความสุขว่าซั่นแต่ว่าสุขนั้นแม่นบ่สุขถาวรเป็นว่าสุขแล้วอยากหลุดพ้นลงก็แม่นสิ่งที่ดีงามและมอบสิ่งดีงามให้กับร่างกายตัวเองให้กับครอบครัวแล้วเนาะจะน้อยไอ้ออกๆแอกๆเจ็บไข้ได้ป่วยไปหงหมออะไรบัดนี้เงินก็บ่มีเฮ็ดแนวใดซั่นท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นห่วงมีรายการถ้าว่าลดบ่ได้หลายให้ลดน้อยลงอย่าสูบเพิ่มปริมาณขึ้นเนาะเรื่องการสูบยาต่างๆอันนี้ก็ต้องให้มีรายการได้เข้าใจขึ้นอันนั้นมื้อนี้ทางรายการลดพรจากสิ่งมึนเมาทางมีกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่มีข้อมูลข่าวสารที่จะเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังในหัวข้อที่ว่าบ่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับแก๊งคนส่งยาเสพติดพร้อมของกลาง2ล้าน4แสนเม็ด
8: ที่แคมน้ำเหืองแขวงสัญบุรีมีเรื่องนี้จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรท่านผู้ฟังก็คือเกี่ยวกับสลองวันงดยาสูบแห่งชาติและวันงดสูบยาโลกประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องหมอมโหสถภายใต้คำขวัญที่ว่าเปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาสวนเสือให้กลุ่มเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคตินและยาเสพติดหัวข้อตัวนี้จะเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังจักหน่อยจากทางรายการของพวกเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นใหม่ๆนี่ให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: đêm đêm đêm nhông nhông nhông phải mất chiều
1: à, đêm mất kèo đi là mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khổng hào nhông nhông nhông nhông đây nhông đây
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนถอดึกแล้วย่านใด
0: สิฟ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนๆอยู่โตบ่กินวนหมู่ว้า
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเองเจอใครแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปแล้วเสียนะมาบอกโดนมาบอกนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายค่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยลุด
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยเนาะต่างเป็น
3: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ท่านผู้รับฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านรับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ฟังคือระยะที่ผ่านๆมาและท่านผู้ฟังบางเทื่อก็มีเสียงสัมภาษณ์เสียงเจ้าหน้าที่เสียงท่านหมอที่เว้าถึงผลหายของปัญหายาเสพติดสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาต่างๆท่านผู้ฟังอันมันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบต่อผู้เสพต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเราต้องได้ทำความเข้าใจแนวนั้นท่านผู้ฟังวันนี้มาให้ท่านได้ฟังข้อมูลข่าวสารดังที่ได้เว้าไปตอนต้นรายการมาฟังเรื่องเกี่ยวกับยาสูบท่านผู้ฟังทั้งกระทรวงสาธารณสุขนี้ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันงดยาสูบแห่งชาติและวันงดยาสูบโลกประจำปี2026ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องหมอมโหสถภายใต้คำขวัญที่ว่าเปิดเผยกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในการโฆษณาสวนเสือให้กลุ่มเด็กน้อยเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าสู่วงจรสารเสพติดนิโคตินและยาเสพติดซึ่งให้เกียรติในการเข้าร่วมในครั้งนี้ก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิธีดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของภาคส่วนหลายฝ่ายเป็นต้นแม่นท่านนางคำใบคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประธานในพิธีดร.ไมฟองมาไซผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท่านนางพรประเสริฐสัญญามงคลหัวหน้ากลุ่มอนามัยและส่งเสริมสุขภาพท่านผู้ฟังพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องการควบคุมยาสูบแห่งชาติผู้ต่างหน้าสหพันธ์การควบคุมยาสูบอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้ประสานงานจากองค์การอนามัยโลก WHO ประจำลาวท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วก็ยังมีครูอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษาแพทย์เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมจังซะและในนี้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนี่เพิ่นก็ในโอกาสนี้ท่านนางคำใบคัตติยะนี่ก็ได้เน้นนักถึงภัยอันตรายของยาสูบโดยได้ยกตัวเลขสถิติที่น่าสนใจได้ท่านผู้ฟังยาสูบเป็นสินค้าเสพติดชนิดเดียวที่ถูกกฎหมายแต่เฮ็ดให้ผู้สูบประจำท่านผู้ฟังครึ่งหนึ่งนั้นพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งในแต่ละปีนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตสูงถึง8ล้านคนสำหรับสาธารณรัฐประชาชนลาวเฮาเด้ก็มีผู้เสียชีวิตย้อนยาสูบเช่นกันท่านผู้ฟังเนาะมีผู้เสียชีวิตย้อนยาสูบถึง 6,700 คนต่อปีบ่ในเฉลี่ย18คนต่อมื้อซึ่งกวมเอา15ส่วนห้อยของการตายทั้งหมดในทั่วประเทศท่านรัฐมนตรียังกล่าวเติมอีกว่าความสูญเสียเหล่านี้นี่สามารถป้องกันได้หากสังคมร่วมมือกันสร้างความตื่นตัวทางด้านจิตใจและร่างกายกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มบ่ให้เริ่มบ่ให้ลองสูบยาแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่สูบยาแล้วนี่สามารถหยุดเศร้าได้หรือว่าลดพรลงเพราะว่าควรยาสูบนี่มีผลให้ต่อทั้งผู้สูบโดยกงและก็ผู้อยู่อ้อมข้างหรือหลายคนเอิ้นว่ายาสูบมือ2มือ3ไปซะแหละและเพื่อปกป้องอนาคตของชาติกระทรวงสาธารณสุขในนามต่างหน้ารัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มขัดเป็นต้นแม้นมีป้ายห้ามในสถานที่สาธารณะหลายขึ้นเขตห่วงห้ามสูบยาหลายขึ้นซึ่งจะสามารถลดพรปัญหาการสูบยาได้บ่หลายก็น้อยท่านผู้ฟัง แต่สั้นเขาจะเห็นได้ว่าตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ป้ายห้ามสูบยาเนี่ยมีหลายขึ้นบ่ว่าสถาบันการศึกษานอกจากนี้ก็ห้านอาหารหงแฮมเฮือนผักหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนผักบ่อนย้อนใจต่างๆก็ถือว่ามีป้ายห้ามห้ามสูบยาจึงสั้นว่าเวลาเขาเห็นไผสูบยาในเขตห้ามสูบยาเขาก็สามารถแนะนำหรือบอกได้บ่ให้เขาเจ้าสูบยาอันนี้ก็สามารถลดพรจากควันยาสูบยาสูบมือ2มือ3ได้เฮ็ดให้คนเฮานั้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเอ้าก็เว้าให้ทุกท่านได้ฟังกันแหละปัญหายาสูบก็ยังเป็นภัยอันตรายเป็นภัยคมคู่สำหรับประเทศลาวของพวกเขาตัวเลขก็สูงเนาะเสียชีวิตในแต่ละปีถึง 6,700 คนเฉลี่ยแล้วมือ1 18คนบ่แม่นเรื่องธรรมดาบ่แม่นเรื่องที่จะตบมือพื้นผ้าหรือว่าให้เหรียญเงินเหรียญคำกันได้ท่านผู้ฟังเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่อัปยศบ่มีประโยชน์หยังซั่นซะแห่งเฮ็ดให้เศรษฐกิจในครอบครัวตลอดถึงสุขภาพนี่ทรุดโทรมลงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพักอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าว่าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือทนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นมวลจากทางรายการเนาะเป็นกำลังใจให้มีรายการปัญหายาเสพติดยังเป็นภัยคมกู่แก่สังคมลาวและก็นอนใน2วาระแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวในยามที่ผ่านมาหลายคนก็สูญเสียลูกหลานบ่เป็นคู่เป็นคนเป็นบ้าเป็นบอไปย้อนยาเสพติดเพราะว่าจะเป็นยาบ้ายาอีเฮโรอีนกัญชาฟินนอกนี้ก็ยังมีพวกยาสูบไฟฟ้านี่มาใหม่นี่น้ำกระท่อมเห็นบ่คอลลาเจนแบบนี้แหละยาอีและอื่นๆอีกล้วนแล้วแต่เป็นภัยอันตรายเนี่ยแก่ลูกหลานพวกเขาแม้กระทั่งตัวท่านเองทำบุญละหมาดระวังก็เป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติดได้สั่นทางรายการเป็นห่วงมิตรรายการทุกคนนะบ่อยากให้ผู้ใดห่างกายสุขภาพแข็งแรงจนกลายเป็นบ้ากลายเป็นคนเสียจิตกลายเป็นคนที่เสียธาตุขาดคุณบ่สามารถสร้างสาพัฒนาชาติบ้านเมืองบ่สามารถสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวได้บ่สามารถเบิ่งแยงตัวเองได้ปัญหานี้มันยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมจังซั่นซวยกันเป็นหูเป็นตาเห็นบ่อนใดค้าขายสิ่งเสพติดเห็นบ่อนใดเคลื่อนไหวบ่ดีรายงานต่อหน่วยการปกครองโดยด่วนเพื่อกำจัดปัดเป่าปัญหานั้นให้หมดไปจากสังคมลาวเท่าหน่อยมาติดตามข่าวเกี่ยวกับบ่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็สามารถจับกลุ่มแก๊งคนยาเสพติดพร้อมของกลางถึง 2,400,000 เม็ดที่แคมป์น้ำเหืองแขวงสัญญาบุรีท่านผู้ฟังในกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองบัญชาการปกสเมืองแกนเท่าแขวงสัญญาบุรีได้รับแหล่งข้อมูลจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนที่บ่ดีคนส่งยาเสพติดประเภทยาบ้าโดยผ่านเส้นทางเลข3859เมื่อได้รับการรายงานข้อมูลแล้วจึงได้แต่งตั้งกำลังวิสาสะเพาะลงติดตามกวดกะตามเส้นทางดังกล่าวพอฮอดเวลา 18:00 นของวันเดียวกันจึงได้พบเห็นรถที่ต้องสงสัยจำนวน2คันคือรถกระบะบีโก้4ประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนมห8886นครหลวงมิ่งจันทน์ขับขี่จากบ้านบุงค่าแลนตามเส้นทางมาผ่านบ้านห้วยอีหุนขึ้นฮอดจุดนัดพบแล้วจอดอยู่แคมป์น้ำเมืองที่บ้านห้วยอีหุนประมาณ4กิโลเมตรส่วนรถบีโก้4ประตู4ปอนเงินแม่นขับขี่ออกจากเขตบ้านหาดแดงขี่ลงไปทางบ้านห้วยหุ้มเมื่อฮอดจุดนัดพบรถทั้ง2คันจึงจอดเหียงกันประมาณ10นาทีจากนั้นรถทั้ง2คันก็ได้ขับขี่กลับคืนทางไผมันฮอดเวลา 20:00 นาทีฮอดเวลา 20:00 นาทีเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้ประสานงานกับปกส.กลุ่มบ้านเวินคําหมวดกองห้อยสายแดน158ประจําอยู่บ้านเวินคําและด่านประเพณีเวินคําติดตามกวดกะกักรถกระบะวีโก้4ประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนมห8886นครหลวงมิ่งจันทน์ผ่านการกวดเห็นว่าผู้ขับขี่ซื้อเท่าสุริยาสัญญวงศ์อายุ37ปีอาชีพประชาชนบ้านแจ้งเมืองชลคมแขวงเวียงจันทน์นางจินดาวรหวมบุญอายุ41ปีอาชีพประชาชนบ้านหมอเมืองแก่นเท่าแขวงสัญญาบุรีส่วนรถกระบะวีโก้คันที่2 4ประตู4ปอนหมายเลขทะเบียนกก8931สัญญาบุรีได้ขับขี่มุ่งหน้ากลับคืนมาทางบ้านหาดแดงเมืองแก่นเท่าแขวงสัญญาบุรีพอฮอดเวลา 20:30 นาทีเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้ขออนุญาตกวดกาและกักตัวผู้ขับซื้อเท่าสายทองบัวลาอายุ55ปีอาชีพประชาชนบ้านคอนตะปูเมืองแก่นเท่าแขวงสัญญาบุรีจากนั้นจึงได้นำตัวลงไปจุดที่เกี่ยวข้องจุดรถที่จอดไว้แคมป์ทางเพื่อกวดคืนจุดบริเวณดังกล่าวพบเห็นห้องห้อยคนลากสิ่งของวัตถุลงไปแคมป์น้ำเหืองจึงได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกะพบเห็นวัตถุหุ้มห่อด้วยถุงยางสีดำจำนวน6ถุงใหญ่ จึงทำการกวดกะพบว่าอยู่ในถุงอย่างนั้นบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ในกระสอบจำนวน12กระสอบเท่ากับ240แพ็คหรือเท่ากับ2ล้าน4แสนเม็ดจากนั้นจึงได้นำวัตถุสิ่งของกลางนี้พร้อมทั้งพวกเกียวทั้งเม็ดนี่มาดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายตกมาฮอดเวลา 20:00 นของวันเดียวกันนั้นก็พบเห็นรถกระบะวีโก้แคปสีขาวหมายเลขทะเบียนกค3244สัญญาบุรีขับขี่มาแต่เส้นทางบ้านหาดแดงมุ่งหน้าไปบ้านห้วยอีหุ่นเมืองแก่นเท่าซึ่งสงสัยว่ารถคันดังกล่าวนั้นแม่นเป้าหมายพัวพันกับการขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้จึงได้ขออนุญาตกวดกาฮู้ว่าผู้ขับขี่ซื้อเท่าบุญทันยอดหักอายุ46ปีอาชีพประชาชนผู้นั่งมานำคือเท่าทองสุขพรสุขอายุ35ปีอาชีพประชาชนทั้งสองเป็นประชาชนบ้านคอนตะปูเมืองแก่นเท่าจึงได้กักตัวพวกเกียวไว้มาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปและผ่านการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นพวกเกียวได้รับสารภาพว่าพร้อมกันร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดแท้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กองบรรณาการปคส.เมืองแก่นเท่าแขวงสัญญาบุรีจึงได้มอบคดีดังกล่าวนี้ให้ห้องตำรวจกองบรรณาการปคส.แขวงสัญญาบุรีดำเนินตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารจากปคส.แขวงสัญญาบุรีทั้งหมดนี่5คนเนาะลบหนีบ่รอดถูกเจ้าหน้าที่กักตัวจับได้มียาบ้า2ล้าน4แสนเม็ดท่านผู้ฟังแขวงสัญญาบุรีเป็นข้อมูลข่าวสารเว้าให้ทุกท่านได้ฟัง5คนนี่ก็ไปกินข้าวลิ้งกันแล้วเนาะบ่สามารถมานั่งกินข้าวนําครอบครัวได้สิห้องสิให้โอ้ยอยากให้มันเป็นความฝันเด้บ่แม่นเฮานอนอยู่เฮือนบ่มันเป็นไปบ่ได้ล่ะเจ้ากระทําผิดก็คือผิดเจ้ากระทําดีก็คือได้อยู่กับครอบครัวได้หัวได้มวลได้ดื่มได้กินได้ปิ้งสิ้นปิ้งปลานั่งอ้อมพระเข่าโอ้เสียงหัวของลูกของเมียเสียงหัวของพ่อของแม่เสียงหัวของผัวมันแม่นความสุขแท้ๆท่านผู้ฟังอันนี้มันบ่แม่นเสียงหัวมันเป็นเสียงห้องให้เสียงฮู้ว่าตัวเองผิดละเนาะลงกับคําหยั่วของคนอื่นลงกับเงินที่จะได้มาคันค่าขายรอดนี่ได้เงินเท่านั้นเท่านี้สิไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ความฝันล่มละลายไปหมดเพิ่นว่าค่าหยังก็ค่าจะสุไปค่ายาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายมันพาให้ล่มจมแม้กระทั่งชีวิตก็บ่รอดบ่ต้องไปคึดนั้นเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้เป็นเรื่องราวที่ยิบยกให้ทุกท่านได้ห่วมได้คิดได้ง่ำน้ำกันในรายการรุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสามเราเป็นห่วงทุกท่านเนาะขอบใจทุกท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขในการใช้ชีวิตช่วยกันบอกสอนลูกหลานห่างไกลจากสิ่งเสพติดห่างไกลจากสิ่งมึนเมาการไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาการไปพัวพันกับสิ่งเสพติดต่างๆบ่ว่าถือกฎหมายหรือผิดกฎหมายล้วนแล้วแต่นำความสูญเสียทั้งห่างไกลและชีวิตทั้งทรัพย์สินและโอกาสที่จะเป็นคนดีโอกาสที่จะสร้างสาพัฒนาให้ชาติบ้านเมืองให้ครอบครัวให้ตนเองนั้นมีอยู่มีกินเหมือนลุดหน่อยถอยลงหรือปานว่าเอาตัวเองนั้นโดดลงเหวลงผาลงภูลงแม่น้ำใหญ่สิ้นลมหายใจไปถึงว่าจะเป็นคนมีลมหายใจกับเหมือนกับว่าตกมรหกทั้งเป็นท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ต้องคือเสียดเวียกนี่ตามลำพังคนเดียวบ่ได้ดอก
1: ไอ้เข้าใจความรู้สึกของน้องดีจะคิดหยังให้หลายเกินไปเลยเพราะว่านอกจากคำผิวและแสงเดือนแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความสำนาญจะให้คำแนะนำและช่วยเวียกน้องส่วนวิธีการและระบบการดำเนินเวียกงานแต่ละอย่างนั้นอาจจะช่วยเหลือน้องเองจนกว่าน้องสามารถเฮ็ดได้ด้วยตนเองแล้วอาจึงจะปล่อยมือให้น้องรับผิดชอบคนเดียว
0: ก็คล้ายแดต้องคิดว่าอาจสิปล่อยมือนับแต่เดียวนี้เลยจังซั่นดอก
1: มูลค่ามหาศาลเช่นนี้เฮ็ดแนวใดอาจจะปล่อยมือในทันทีทันใดโลดอาจเบิ่งสัญญาติแล้วก็เซ็นสื่อของน้องเลยมาเลย
0: บ่ต้องอ่านก็ได้ดอกน้องเสือว่าอาจคงก็ว่าอาจคงจะบ่บรรจุข้อความที่เอาเปรียบกันใส่ในสัญญานี้ติเน
1: า
0: ะ
1: บ่ดอกมาลีทุกอย่างล้วนแต่แม่นเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งสองนั่นแหละ
0: ถ้าจังซั่นต้องอย่าเซ็นซื้อเลยเด้อเซ็นบ่ได้กันล่ะ
1: นี่คือบ่อนน้องเซ็นบ่อนนี้แม่นอ้ายเซ็นลุงลงมานี่ก็แม่นพยาน3คนซึ่งในจำนวนนั้นก็มีน้องทั้ง2ที่จะเป็นพยานเซ็นซะติหรือว่าบ่ทันเขาเข้าใจบ่การ
0: เอ้ยบ่จำเป็นดอกน้องเสืออ้ายแล้วนี่นา
1: ทุกอย่างเป็นไปตามที่เฮาคิดไว้บ่มีผิดความดีใจที่บ่เคยได้รับหน้าที่นี้มาก่อนมารีบ่อ่านบ่ขอความในสัญญาเลยมารีน้องยังอ่อนต่อโลกมัญญาในวงการค้านี่ล่ะลายเซ็นของน้องนี่แหละคือสิทธิ์ผลประโยชน์ของอ้ายในมือต่อไป
0: เฮียพ่อยแล้วล่ะจะได้เซ็นสติ
1: ได้เลยที่มารีหลังจากนี้แล้วเชิญทุกๆคนไปเฮือนของอ้ายเด้อพออ้ายได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอำนวยการห้านทรัพย์สินค้ามารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์ไว้แล้วได
0: ้ไอ้สุบัน
1: มีหยังอีกบ่

0: าจะให้รถกลับไปขอความจริงแล้วเพิ่นก็อยากให้ไอ้ไปห่วมนำได้แต่น้องเห็นว่าบ่มีไผอยู่นำลูกจึงขอโทษจากเพิ่นแทนไอ้ที่บ่สามารถจะไปห่วมในงานค่ายวันเกิดของเพิ่นใดหรือว่าไอ้สิไปนำน้องบ่ปึ๊ดเดียวก็มาดอก
1: ไอ้บ่สามารถปล่อยให้ลูกอยู่เฮือนคนเดียวได้ดอกมารี
0: แล้วไอ้อนุญาตให้น้องไปหรือบ่ล่ะ
1: เมื่อเพิ่นเซินก็หมายถึงเพิ่นให้เกียรติเฮาไอ้จะคัดข้องบ่ให้น้องไปจังได๋ล่ะความจริงแล้วน้องน่ะโทรศัพท์ไปบอกไอ้อยู่ห้องการก็ได้นี่นะเพื่อว่าจะได้ไปช่วยเวียกของเพิ่นเลย
0: นี่ต้องเสร็จแนวนั้นได้จังได๋ล่ะพ่อก็ต้องมาจัดหาอาหารการกินให้ลูกและไอ้ซะก่อนจึงจะไปทางอื่นได
1: ้ถ้ามีเวียกก็บ่จำเป็นจะต้องห่วงเรื่องนี้ดอกมารีเพราะว่าไอ้ก็สามารถหากินกับลูกได้อยู่บ่ควรลำบากเที่ยวไปเที่ยวมาดอกอันจะเฮ็ดให้เพิ่นยุ่งยากนำมารี
0: โถเอ้ยอายก็ได้สิบ่ให้น้องมาเปลี่ยนเครื่องนุ่งของถืออย่างซั่นบ่บ่มีหยังต้องลำบากดอกเพิ่นให้ความสะดวกสบายแก่น้องทุกอย่างเลยได้
1: เจ้านายของน้องนี่น่ะประเสริฐแท้ๆเนาะไปเปลี่ยนเครื่องซะติมารีบ่ควรให้เพิ่นท่าดนเลยได้เพราะว่าเฮาเป็นเพียงคนงานของเพิ่นเท่านั้นเจ้านายคนขับรถน่ะสิรำคาญใจ
0: เฮาเป็นเพียงคนงานเท่านั้นเจ้าคงจะตกแก่อย่างสุดขีดหากู้ว่าเวลานี้ค่อยคืออำนวยการห้างสรรพสินค้าที่มีมูลค่าหลายกว่า10ล้านดีแล้วไออนุภาพที่เจ้าพาข่อยมาอยู่นอกเมืองอย่างซี่นะเพื่อเจ้าจะบ่สะดวกในการติดตามการเบิ่งแยงการเคลื่อนไหวของข่อยเว้าแล้วก็ยังอดที่จะสงเสยแนวคิดของไอสุพรรณบ่ได้ที่สามารถอ่านแนวคิดจิตใจของเฮาได้จึงวางแผนให้เฮามาครอบไอ้อนุภาพคือเดี๋ยวนี้เท่าใดก็ตามเฮาต้องพยายามบ่ให้ไอ้อนุภาพจับได้ว่าเฮากำลังเห็นหยังอยู่ในเวลานี
1: ้คือจะบ่ดึกปานใดติเนาะมารี
0: อุ้ยบ่ดักอายประมาณ 11:00 น.น้องก็สิมาดอก
1: ถ้าบ่ดึกเกินไปไอ้จะเฮ็ดเวียกท่าสำสาให้น้องมาก่อนแล้วจึงจะเข้านอนพร้อมกันเพราะว่ายันบ่ฮู้เมื่อเวลาน้องมาปลุก
0: บ่ต้องท่าน้องดอก
1: ได้นี่นะ
0: กันซั่นน้องเสียไว้ในตู้หันเด้อถ้ามีเวียกไส้ก้าวออกไส้เลยต้องไปถ่ายเครื่องก่อนล่ะ
1: ไปเถาะมารีพยายามรักษาสุขภาพได้ล่ะอย่าดื่มให้เมาเกินไปหลายคนอื่นเบิ่งแล้วมันบ่งามตาเด
0: ้ขอบใจเด้อที่เตือนน้องบ่ให้เมาดอกลาตีสวัสดิ์ผัวฮัก

0: เป็นอย่างขึ้นนางซึ้งจังซี่ก
1: ็มาลีน้องอย่าดื่มให้เมาเกินไปได้คนอื่นเบิ่งจะบ่งามตาไปดีมาดีเด้อมาลี
2: มาลีเวลานี้น้องคืออำนวยการห้านทรัพย์สินค้ามาลีดีพาร์ทเมนต์สโตร์แล้วได้คงจะบ่เชื่อเลยที่ว่าอาจจะเฮ็ดคือคำเว้าที่ได้สัญญาไว้กับน้องนะ
1: บ่มีไผดอกมาลีที่จะให้สิ่งใดแก่เฮาละล่านะโดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเมื่อเขาให้เฮาในมื้อนี้เขาต้องเอาจากเฮาไปในมื้อหน้าอย่างแน่นอน
2: มาลีคนเฮานี่นะเมื่อมีโอกาสก็จงตักตวงเอาความสุขให้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้เพราะโชคดีบ่แม่นจะเกิดขึ้นกับเฮาเสมอไปได
0: ้เป็นยังสองเสียงที่คงกันคำนี้ยังก้องกัง

0: ่ในแนวคิดของเขาตลอดเวลาเช่นนี้ต่างคนก็ต่างมีอิทธิพลสมควรอย่างใดก็ตามการเวลาเท่านั้นล่ะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้วางดีและให้ความสุขตามความต้องการของเขา
1: เอหมอนี่เป็นอย่างไปวะอยู่ๆก็ถอนหันใจใหญ่ร้ายเถื่อแล้วก็นั่งซึ้งปากว่าก็ไผ่คิดอย่างอยู่กับมะลิ
2: คือสิคิดถึงตำแหน่งที่ได้รับในมื้อนี้ติอย่าคิดอย่างลายหน้าเฮ็ดสีหน้าให้สุดซื่นเด็ดติจังหน่อยไอ้สุบานมาเห็นสิบ่สบายใจแดน
1: แม่นความนั่นติมีหยังบ่สบายใจบ่มะลิ
0: บ่มีหยังที่บ่สบายใจดอกเท่าที่โตเห็นอาการที่เฮาเป็นอยู่นี่นะก็ย้อนว่าเปียกที่เฮาได้รับนั้นมันหนักตัวเกินไปจึงเฮ็ดเฮาคิดอยู่บ่ซาว่าเฮ็ดหน้าใดที่จะเฮ็ดหน้าที่นี่ล่ะตามความตั้งใจของไอ้สุบันได
2: ้เรื่องนี้ตัวบ่ต้องเป็นห่วงนะมาดีเพราะไอ้สุบันได้เว้าแล้วว่าเราจะบ่ปล่อยให้ตัวได้รับภาระนี้ตามลําพังเราจะคอยแนะนําตัวจนสามารถที่ได้จึงปล่อยมือให้ตัวดําเนินงานไปเอง
1: ตัวโชคดีแล้วมารีที่มีคนใจบุญคือไอ้สุบันเอาใจคือแนวนี้นะมูลค่าห้านนี่เราลงทุนให้ตัวนี่บ่แม่นธรรมดาได้ตัวต้องเฮียนฮู้แล้วก็เอาใจใส่ในตัวของไอ้สุบันให้ดีและทุกอย่างจะดีเองนะ
2: ยังไม่เห็นเฮือนของไอ้สุบันแล้วตัวคงจะเสื่อมั่นอยู่ติเนาะว่าไอ้สุบันจะสามารถช่วยตัวให้ตลอดไปนะ
0: เฮาเสื่อแล้วล่ะเบิ่งแล้วเกือบบ่กล้าเข้ามาตามลําพังผู้ใดนี่เพราะว่างานของไอ้สุบันนี่นะเว้าได้ว่าเป็นคฤหาสน์หรือพระราชวังผู้ใด
2: ตกแต่งภายในนี่นะนับเป็นแสนกีบขึ้นไปพุ่นล่ะสะพอโทใหญ่หน่วยนั่นไอ้บุญมากเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวของไอ้สุบันบอกว่ากายล้านกีบขึ้นไปพบเป็นโทดอกไม้ที่งามและก็มีอายุหลายห้วยปีมาแล้วได
0: ้โอ้เขาเห็นแบบนี้ล่ะยิ่งเกรงใจเราเลยนะคำผิวตอนเข้าประตูหน้าเดินนั่นเขาก็รู้ถึงความภูมิฐานของเราแล้วล่ะพอบังคับการปิดเปิดด้วยเครื่องมืออัตโนมัติพวกนี้นะ
1: ระดับนี้มีหน่อยใดที่จะมีในเมืองลาวน่ะ
0: เฮาบ่คิดเลยว่าคนที่อยู่ในฐานะนี้จะเอาใจใส่คนทุกๆคือเฮานี่นะ
2: ในเมื่อวาสนามันกงกันแล้วจะอยู่ฟากฟ้าแดนใดหรืออยู่ในฐานะตระกูลใดก็ตามยอมดันด้นพ้นผ่านมหากันจนได้ละมาลี
1: แล้วใดพวกเฮาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแด่ท่านผู้อำนวยการ
0: นี่บ้าลายแสงเดือนนี่นะขอบคุณจะหักกันจนสัวฟ้า

0: ป็นอันใดมาลีงานเลี้ยงต้อนรับท่านอำนวยการหั่นสรรพสินค้าครั้งนี้คือจะสมเกียรติอยู่ที่เนาะทั้งอาหารและเครื่องแก้มและก็ตลอดฮอดคนบริการอ้ายสั่งมาจากโรงแรมสั้นหนึ่งเลยได้กินให้อิ่มแล้วก็อยู่ให้ดนๆเด้อมาลี
1: อ้ายเห็นใหญ่เกินไปซะแล้วล่ะคนบ่ถึงสาวก็ยังสั่งอาหารการกินจนว่าล้นโตพุ่นนะเสียดายเด้น้องนะ
0: อุดมการณ์แนวนี้นะก็คือจะแม่นผัวของน้องเคยปฏิบัติให้เบิ่งแล้วก็แนะนำน้องติจึงกลายเป็นคนคิดถึงแต่เรื่องการฟุ่มเฟือยซินี่นะ
1: น้องบ่เคยเฮียนแบบหรือฟังคำแนะนำของไผแบบง่ายๆได้ๆดอกไอ้สุบันยะน้องน่ะเป็นคนทุกข์เคยพบกับความทุกข์ยากลำบากกากรรมแล้วจึงฮู้คุณค่าของเงินใด
0: นี่แหละแห้งคือกับแนวคิดจิตใจเมียของอ้ายที่จากไปนะเราเคยให้คำตักเตือนอ้ายเกี่ยวกับการใส่ใจอยู่ตลอดเวลาได้แต่อ้ายเป็นนักธุรกิจการค้าจะเฮ็ดใจน้อยบ่ได้พอต้องได้พบกับผู้ใหญ่และก็แขกต่างประเทศตลอดเวลาเข้าใจไปในมือนี้สิบหนึ่งผลได้คืนมาอาจจะเป็นเศร้าหรือห้าสิบผลได้
1: แต่ไอ้ใจอย่างมหาศาลใส่ห้านค่านั้นยากใดที่จะเป็นคือกันกับไอ้เว้ามานะพอน้องบ่มีความรู้ทางด้านนี้เลย
0: ทุกอย่างบ่แม่นจะเป็นมาแต่ในท้องดอกมะลิเพียงแต่เฮามีโอกาสมีความอดทนฝึกฝนทำเฮียนและมีความจริงใจเท่านั้นมันบ่เหนือความสามารถของเฮาได้ดอก
1: แนวใดไอ้ก็ต้องได้สวยน้องใดพอถ้าบ่ดังนั้นแล้วคงสิไปบ่รอดแน่นอน
0: ไว้วางใจได้แล้วมาลีมีแต่น้องเท่านั้นแหละที่จะต้องหาวิธีเว้ากับผัวของน้องให้ฮู้ผลเกี่ยวกับเรื่องของหมู่อ้ายนะ
1: คำผิวและแสงเดือนได้เว้าเรื่องที่น้องขอคำเห็นเกี่ยวกับพี่น้องของน้องจากผัวสู้อ้ายฟังแล้วหรือบ่ล่ะ
0: อ้ายได้ยินแล้วแต่มันบ่คือกับเรื่องของอ้ายพอแผนการที่อ้ายแนะนำคำผิวให้น้องปฏิบัติตามนั้นอาจเจ็ดให้ผัวของน้องแนมเห็นความสำคัญก็ได
1: ้น้องจะพยายามสุดขีดและเจ้าฮู้ผลได้ไวๆนี่ล่ะ
0: พยายามก็แล้วกันมะลีเอ๊คำผิวกับแสงเดือนไปเข้าห้องน้ำแนวใดจึงว่าโดนแท้ก
1: ็อ้ายมีเรียกอย่างกับพวกนางบ
0: ่ก็บ่ดอกมะลีอ้ายย้านว่าพวกนางจะเป็นอย่างอยู่ในห้องน้ำเท่านั้นเองพอเบิ่งท่าทีของคำผิวและแสงเดือนนั้นค่ายก็ว่าจะเมาหลายแล้วได
1: ้แต่คำผิวบอกน้องว่าจะไปนั่งนำไอ้บุญมากจักบึดว่าซั่นใด
0: คันซั่นนางอาจจะไปนั่งอยู่นำบุญมากคือน้องเว้าก็ได้แท้นี่เออน้องเห็นว่า2คนนี้เป็นแนวไหนแท้นะ
1: ตามทัศนะของน้องแล้วคำผิวและแสงเดือนเป็นเพื่อนที่ดีของน้องแท้ใดหากบ่มี2คนนี้แนะนำไม่รู้จักกับไอน้องก็คือสิบ่ได้หาเวียกใหญ่ๆเซนนี่ดอก
0: ถึงนั้นใดก็ตามอยู่ในความดีของทุกคนนี่นะอาจจะมีความแนวห้ายป้าป่นอยู่ได้
1: เป็นอย่างอ้ายจึงเว้าแนวนั้นเนาะ
0: ก็บ่มีหยังดอกอ้ายเว้าไปก็เพื่อเป็นคติเตือนใจให้แก่น้องได้ค้นคิดเอาไว้เพื่อเมื่อหนึ่งครั้งหน้าน้องอาจจะประเสริฐหน้ากับมัน
1: ขอบใจที่ให้คำแนะนำในทางที่ดีกับน้องแต่สำหรับคำผิวและเสียงเดือนแล้วคำว่าหายนั้นคือสิบ่เกิดขึ้นกับน้องดอก
0: ไอ้ก็หวังไว้เช่นนั้นแหละมาลีถ้าสมมุติว่าไอ้มีเวียกไปปรึกษาหารือและแนะนำน้องเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการค้าที่น้องรับผิดชอบนี่น้องจะมาหาไอ้อยู่เฮือนได้บ่เนาะ
1: เป็นยังต้องมาหาอยู่เฮือนหลายสุบัน
0: มาลีเวียกงานธุรกิจการค้าใหญ่ๆนี่นะมันมีเคล็ดลับของมันต่างหากแลจึงสามารถเอาตัวรอดได้นะถ้าจะไปแนะนำหรือเว้าล้มกันอยู่ห้านพุ่นก็ย่านจะเสียหลับจึงอยากให้น้องมาเฮือนพี่ต่างว่ามากินข้าวเป็นมูอ้ายในบางโอกาสเลยหรือน้องบ่เชื่อมั่นในตัวของอ้ายบ่ที่อาจจะเฮ็ดหยังในทางที่บ่ดีกับน้องนะ
1: บ่น้องบ่มีแนวคิดคือกันกับอ้ายเว้ามานั่นดอก
0: นี่ล่ะ
1: อ้ายคือนายของน้องหรือจะเว้าว่าเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่น้องก็ได้เห็นแล้วไหนล่ะน้องจึงจะแนมเบิ่งอ้ายในแง่ที่บ่ดีและอีกอย่างหนึ่งน้องก็มีผัวอยู่แล้วอ้ายคือสิมีศีลธรรมประจําใจอยู่ติ
0: ดีหลายที่น้องคิดได้เช่นนั้นน่ะขอให้น้องอย่าได้ระแวงสงสัยในตัวของอ้ายเลยเพราะอ้ายบ่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยบ่คํานึงถึงศีลธรรมแต่อย่างใดการที่อ้ายช่วยเหลือน้อง ก็เพราะน้องมีส่วนคล้ายคือกับเมียของอ้ายคือเว้ามาแหละ

0: เท่าที่น้องรับเอาข้อเสนอจากอ้ายนี่นะอ้ายก็สบายใจอยู่แล้วล่ะแต่ให้เวลาผ่านไปอีกจักหน่อยก่อนพวกเฮาอาจจะเข้าใจกันหลายกว่านี้สิ่งสําคัญในเวลานี้ก็คือขอให้น้องหันพยายามในเรื่องที่อ้ายขอความช่วยเหลือนั่นแหละ
1: ตามที่น้องได้ยินหมู่ของอ้ายก็เป็นผู้หนึ่งที่กว้างขวางในวงสังคมเป็นอย่างเพิ่นจึงบ่แล่นเต้นหาผู้ใหญ่เลยเนาะอาจจะได้ผลกลัวเด้น้องว่านะ
0: มันก็ยากอยู่มะลีถึงบุญมากจะเป็นคนฮู้จักคนอย่างกว้างขวางอยู่ในสังคมคือน้องว่ามาก็ตามมอก็บ่ฮู้จักผู้ใหญ่ที่สำคัญพอเท่าใดแต่ประการสำคัญก็คือตัวของผู้ใหญ่เองเพราะเดี๋ยวนี้ซิดแหลมนาดแม่นอยู่ที่พนักงานวิชาการก็คือวิชาเฉพาะนั่นเองแหละ
1: หมายความว่าแนวใดเนาะไอ้สุบัน
0: หมายความว่าผู้ใหญ่ทุกมือนี่ต้องได้ค้นคั่วตามบทบันทึกหรือบทรายงานของพนักงานวิชาการหรือว่าพนักงานวิชาเฉพาะเช่นเดียวกับผัวของน้องซึ่งเอิ้นว่าพนักงานวิชาการหรือวิชาเฉพาะนี่แหละผู้ใหญ่ได้ให้สิทธิ์แก่พวกนี้เป็นพิเศษหากพวกนี้สรุปการสอบสวนสืบสวนให้เพิ่นแนวใดเพื่อต้องตัดสินตามนั้นผู้ใหญ่จะใช้สิทธิ์อำนาจเหนือวิชาการบ่ได
1: ้เจ้าน้องพอเข้าใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้แก้ไขอยู่ที่ต้นเหตุนั่นก็คือเข้าหา นักวิชาการแล้วก็รายงานคันถึงแม่นบ่เน
0: า
1: ะ
0: น้องเข้าใจถูกต้องแล้วแหละมารีหากพนักงานวิชาการบ่ทรงเรื่องขึ้นไปแล้วคดีนี้ก็จะถูกซักซ่าแก้ยาวออกไปซึ่งนี่แหละคือที่มาของเงินของพนักงานวิชาการดีบ่ดีเขาอาจจะซักเมี่ยนคดีเลยโดยเมื่อคำเห็นว่าบ่มีหลักฐานพยานเพียงพอนั่นก็หมายความว่าเงินได้นอนอยู่ในถุงของเขาแล้ว
1: แบบนี้ผัวของน้องก็มีความสำคัญหลายเติบละติเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนมารีทุกอย่างคืออ้ายเว้ามาเป็นการตัดสินของผัวน้องมีหลายคดีที่บ่ถึงศาลพอพนักงานสอบสวนไกล่เกลี่ยได้หรือได้รับเงินจากลูกคดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นเอง
1: เมาเรื่องนี้มาแล้วน้องเบื่อที่สุดใดที่ผัวของน้องเมามัวนำตั้งแต่อุดมการและก็อุดมคติอีหยังของเรานี่นะความจริงพวกน้องควรมีเงินมีคำพอใช้พอใจทุกสิ่งทุกอย่างหลายกว่านี
0: ้
1: หากผัวของน้องบ่ยึดถือแต่อุดมคติคือเว้ามานั่นนะ
0: เราคงจะห่วงหน้าที่หลายกว่าห่วงเงินก็เป็นได้มาเลยแต่อ้ายเห็นว่าเป็นความคิดที่ล้าหลังแล้วเพราะถ้ามีเงินสักอย่างอำนาจหน้าที่ใดๆก็บ่สามารถจะต้านทานได้น้องคิดคือกับอ้ายบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องก็คิดคืออ้ายนั่นล่ะแต่เบิ่งคือว่าผัวของน้องนี่สิมีแนวคิดส่วนทางกันกับน้องได้เราคิดว่าความซื่อบริสุทธิ์แม่นเส้นทางอันยาวไกลทั้งมีเกียรติที่สง่างามอีก
0: สำหรับเรื่องนี้เนี่ยอ้ายบ่ปฏิเสธดอกมันเป็นแนวคิดที่ดีหลายแต่ในจำนวนห้อยคนจะมีฮอด10คนบ่ที่จะคิดคือผัวของน้องอะนะเขาคิดว่าการเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีนั้นมันบ่มีหยังที่แน่นอนเลยเมื่อมีโอกาสเขาจะพยายามตักตวงเอาความสุขให้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได
1: ้ถ้าบ่มีเงินก็จะบ่มีความสุขแม่นบ่ไอ้สุบัน
0: ถูกต้องมารีเมื่อขาดเงินตัวเดียวความสุขก็จะบ่สามารถมีได้แน่นอนน้องจงสังเกตเบิ่งแต่ละชีวิตที่อยู่อ้อมข้างของน้องนั่นติถ้าเขาขาดเงินแล้วเบิ่งคือว่าอันใดก็ยุ่งยากลุงลังไปหมดเลย
1: ทุกอย่างมันละซับซ้อนหลายได้ๆล่ะหากผัวของน้องยังถืออุดมคติคือเว้ามานั่นนะ
0: ความจริงก็บ่มีอีหยังผิดดอกมาเลยเพราะบางคนที่มีเงินสนิทที่เอิ้นว่าเหลือกินเหลือใส่นั้นอาจจะหาความสุขใดๆบ่มีเลยทั้งนี้ก็ย้อนตัวเองบ่ฮู้จักใส่เงินให้เป็นประโยชน์นั่นแหละสำหรับอ้ายแล้วมันมีความสุขที่สุดพออ้ายนำใส่เงินที่มีอยู่ในตัวเองนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือน้องฮู้และก็น้องเห็นนั่นแหละเมื่ออ้ายสามารถใส่เงินเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้อ้ายก็เกิดความสุขใจเช่นเดียวกัน
1: น้องยอมหาบาแนวคิดจิตใจของอ้ายแม่นถูกต้องที่สุดคนคืออ้ายนี่นะหายากหลายได้ที่เห็นความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของตนเองนะมีหลายคนที่คิดอิจฉาคนอื่นหวังมั่งเพทำร้ายเขาเมื่อเห็นว่าเขามีความสุข
0: บุคคลประเภทที่น้องเว้ามานี่เขาจะหาความสุขแค่ตัวเองบ่ได้เลยพ พ่อแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับคนอื่นนั่นยอมมีผลดีหยังให้แก่ตนเองเลยแนวคิดนี้มาเกิดอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหานี้น้องต้องได้ระมัดระวังได้มาลี
1: ไอ้ว่าแบบนี้ค่ะคือว่าน้องจะถูกอิจฉาจากคนอื่นยังซั่นล่ะ
0: มาลีมีคติเตือนใจอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยบ่มีภัยอยากจะเห็นเฮาเก่งเกินนี่แหละสิ่งที่อายต้องได้ระมัดระวังบางที่ผู้ที่เฮาคิดว่าจะบ่เป็นพิษเป็นภัยหยังต่อเฮานั้นคือศัตรูนัมเบอร์1ของเฮาล่ะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรสีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องสีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพสีสมวงสมคิดบุตรดาเสียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมิทักแฟนรายการว่าทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอสอ

0: นกกับเข้ามาพบกันมื้อนี้นกก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มกันกับวันที่7มิถุนายนปี2026นั่นเองอยู่กับข้าพเจ้าโคศกเป้าพีระวงศ์เนาะ1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปกับรายการของพวกเขารายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเป็นรายการที่จะนําเอาข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มานําเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันนั่นเอง
1: บ้านเมฆมืดบังจองจำตามาลาเคยหอ
0: มมาพบกันในระยะต้นๆของทางรายการแบบนี้เนาะก็มาติดตามรับฟังกันที่ข่าวกิจกรรมอย่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะจัดกิจกรรมอย่างเพื่อสุขภาพตอนหับวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีในตอนเช้ากิจกรรมดังกล่าวเนาะได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่6มิถุนายน2026นี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการค้ำหนับหับต้นและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะมาถึงในกิจกรรมที่สำคัญดังกล่าวนี้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีบรรดาทานห้องผู้อำนวยการหัวหน้าคณะวิชาหัวหน้าสถาบันหัวหน้าโครงการหัวหน้าศูนย์รวมไปถึงประธานเลขาจาก3องค์การจัดตั้งมหาชนครูอาจารย์พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมตลอดครูร่วมพัฒนาเนาะแล้วก็ยังมีแขกอื่นอีกและพร้อมเดียวกันนั้นในพิธีที่สำคัญดังกล่าวนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นและกล่าวเปิดพิธีซึ่งท่านได้ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์ในการสร้างขบวนการอย่างครั้งนี้แม่นเพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกนี้พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพและการเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับบรรดาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาด้วยกันนอกจากนี้ยังท่านยังให้ฮู้ตื่มอีกว่ากิจกรรมยังข้างนี้ภายในเดือนกรกฎยังจะมีอีกหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยสปอคเมนการจัดงานฮูบเงาสั้นในหัวข้อดงโดกดงใจเพื่อระลึกถึงความทรงจำในวิทยาเขตดงโดกที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาวิทยาลัยของพวกเขาโดยเสื้อเซิร์นนักศึกษาและผู้สร้างฮูบเงาหนุ่มจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศลุ่มแม่น้ำของมาถ่ายทำฮูบเงาเรือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในวิทยาเขตและความทรงจำจาก30ปีนอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกในตลอดช่วงนี้หาเดือนพระจิกเซิงวาก่อนจะฮอดวันเฉลิมฉลองใหญ่ในเดือนพระจิกที่จะมาถึงนี้ซึ่งว่าขบวนการกิจกรรมยางมื้อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งที่มีความอบอุ่นและก็มีบรรยากาศที่ฟุ้งฟื้นมวลซื่นเชิงแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีอันเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันของบรรดาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติและก็ยังแสดงให้เห็นถึง30ปีของการเติบใหญ่ขยายตัวมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองและก็กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเนาะท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง30ปีของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนปี1996ค่ะวันที่5พฤศจิกายน2026ที่จะมาถึงนี่หลายกิจกรรมก็จะถูกจัดขึ้นในระยะนี้ฉะนั้นแล้วเนาะบรรดาท่านเพื่อบ่เป็นการพลาดกิจกรรมต่างๆนี้ฝากบรรดาท่านนี้ติดตามส่งทั้งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันเน่ก็แล้วกันเนาะโดยสปอคเมนผ่านทางเพจ Facebook ที่เป็นเพจทางการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมีอยู่2เพจก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อเนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นหนึ่งช่วงกิจกรรมที่มาพวกเขาได้จัดขึ้นหลายกิจกรรมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นบรรยากาศของการจัดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจังซี่เนาะหรือว่ากิจกรรมยางเพื่อสุขภาพและในเดือนกรกฎที่จะมาถึงโดยเฉพาะเนาะในโมโมนี้ก็จะมีการฮิปโฮมเอาบรรดาฮูบเงาสั่นโดยฮิปโฮมจากผู้กำกับในทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศลุ่มแม่น้ำของจะมาร่วมในกิจกรรม สายฮูบเงาสั่นดงโดกดงใจซึ่งวันรายละเอียดจะมีขึ้นแนวใดนั้นทางทีมงานของพวกเขาจะได้โฆษณาหรือว่าเอามานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันอีกแต่ว่ากิจกรรมนี้บอกได้เลยว่ายาวไปฮอดผู้ละเดือนผ่าจิกทีจะมาถึงนี่นั่นเองหลายทานก็ได้ฟังมาแล้วหลายทานก็จะได้เป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เนาะตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นยุคมศคยุคสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติจนฮอดยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปหลายพอสมควรนั่นเองมาห่วมและนึกถึงความหลังน้ำกันเนาะมาเบิ่งการเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติน้ำกันการกิจกรรมเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นี้จะได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกนั่นเองเนาะเจ้าและนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทางทีมงานรายการของพวกเขาคัดสรรและนำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันส่วนวาระยานานี้ยังมีข่าวที่สำคัญหลายอย่างเลยเนาะรวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันขั้วภาษาจีนที่จะจัดขึ้นอยู่ที่สถาบันคงจื้อรายละเอียดจะมีเท่าใดเดี๋ยวระยะหน้าทางทีมงานรายการของพวกเขานำเอามาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกัน

0: จ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาฝากเป็นความม่วนความซื่นให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันในมื้อพักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเอง
1: ไอ้จอมพ้องบ้านน้องใหญ่ซื้อข้าวนมข้าวต้มให้กิน
0: หลายบรรดาท่านยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมอซอเนาะซึ่งว่าระยะนี้เป็นระยะที่2ของทางรายการแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาบรรดาท่านนี่มาหับฟังกันที่ข่าวคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งซาเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาเพื่อขยายการแลกเปลี่ยนหัวมือในระหว่างวันที่24หา29พฤษภาคม2026ผ่านมานำโดยท่านหองศาสตราจารย์ปริญญาเอกบุญธรสุขวงศ์หัวหน้าโครงการสังรวมและพัวพันต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งซาดและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งซาดได้เดินทางไปเยี่ยมยามแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาประเทศแอสปายซึ่งการเยี่ยมยามดังกล่าวแม่นเพื่อแนะใส่การแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการเรียนการสอนการฝึกอบรมวิชาการซึ่งถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการทัดแน่นสายพัวพันควบมือระหว่าง2ฝ่ายและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะนำจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมการทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Plus KA171 ตั้งแต่ปี2023หา2026สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติบนพื้นฐานความสำเร็จดังกล่าวทั้ง2ฝ่ายได้สูงใส่การปรึกษาหารือในหัวข้อหลักเป็นต้นแมนการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการส่งเสริมและสั่งสรรค์โครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกันการยกระดับการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่าง2ภาคส่วนพร้อมนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้มีความคาดหวังในการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรไปฮอดปี2028และขยายเวลาในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศลาวและประเทศสเปนได้รับผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในอีก2ปีข้างหน้าและเพื่อบรรลุข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการร่วมมือทางด้านวิชาการคาดว่าจะเป็นการหันเอากันเป็นคู่ร่วมมือทางด้านวิชาการในระยะยาวให้เป็นรูปธรรมเหตุให้การแลกเปลี่ยนและการริเริ่มโครงการค้นคว้าร่วมกันในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาให้มีความสะดวกและคงโตยิ่งขึ้นเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวที่มหาวิทยาลัยแห่งซาดมีการร่วมมือทางภาคพื้นและการในระดับสากลโดยสปอคเมนทั้งเบื้องของยุโรปเนาะภายใต้หลายโครงการที่มหาวิทยาลัยแห่งซาดมีการร่วมมือซึ่งการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนานี่เนาะมหาวิทยาลัยแห่งซาดได้มีการส่งนักศึกษามีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยแห่งซาดนี้สมัครเข้ามาร่วม

โครงการดังกล่าวแล้วส่งไปแลกเปลี่ยนในระยะสั้นนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งการร่วมมือที่ได้รับผลสำเร็จระหว่าง2ฝ่ายนั่นเองเอาแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่มีความหมายความสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยสปอกแมนมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหนึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือสอสีเขียวเพื่อเฮ็ดให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติกลายเป็นพื้นที่สีเขียวและโฮมเย็นในตอนเช้าของวันที่1มิถุนายน2026นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นทานและนำพาปลูกต้นไม้ของพันธานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยภรรยาเข้าร่วมพิธีข้างนี้มีทานห้องศาสดาจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาทานห้องรัฐมนตรีการนำขั้นสูงจากบรรดากระทรวงทบวงองค์การห้องว่าการศูนย์กลางพักคณะนำนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขาหวมในพิธีทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชสานุราเซนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการนำผักลัดที่ได้ให้ความสำคัญและเสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมงานท่านได้เน้นถึงความสำคัญของป่าไม้ที่บ่เพียงแต่เป็นปอดของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าที่สร้างอาชีพสร้างรายรับให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นถึงความหมายอันเลิศเซิงของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่เวลาโกกงกับวันเด็กน้อยสากลซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอนาคตของชาติกับอนาคตของธรรมชาติโดยการเปรียบเด็กน้อยและเยาวชนเป็นดังดอกไม้ของชาติที่ต้องได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกหากธรรมชาติและป่าไม้ตั้งแต่เยาว์วัยนั่นก็คือการลงทุนแบบยืนยงเพื่อรักษาค้ำเขียวของชาติให้ยืนยาวตามคำสอนของท่านประธานไก่สอนพรหมวิหารท่านกล่าวเติมอีกว่าการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในปีนี้มี4จุดประสงค์หลักคือ1เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีอย่างสมเกียรติและฟุ่มเฟือย 2. เพื่อปลุกระดมกำลังใจให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความคมเย็นเขียวสะอาดและเกี่ยมพร้อมให้แก่การสร้างอนุสรณ์สถานประธานไก่สอนพรหมวิหารอยู่ที่ตึกสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งนี้4. เพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศคำนับหับตอนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จัดขึ้นที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในท้ายปี2026นี้ในคณะเดียวกันท่านผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ยังให้ฮู้ถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในตลอดระยะ30ปีผ่านมาซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีทั้งหมด13คณะวิชา2สถาบันมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด1,432 ท่านและมีนักศึกษาทั้งหมด 14,564 คนมีหลักสูตรทั้งหมด263หลักสูตรในนั้นมีหลักสูตรปริญญาเอก14หลักสูตรหลักสูตรปริญญาโท74หลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ4หลักสูตรปี2026นี้เป็นปีครบรอบ30ปีของการสร้างตั้ง
สนั่นพวกเขาจึงได้กะเกี่ยมงานเฉลิมฉลองใหญ่บรรดาคณะวิศวะและสถาบันพ่วงห่วมแพงห่วมใจกันจัดตั้งกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติพ่วงเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเพิ่มทวีการค้นคว้าวิจัยสาขาวิชาต่างๆหลากหลายโดยเน้นไปสู่ความเป็นนวัตกรรมในตอนท้ายพิธีทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกเดซานุล่าแสนนงเดชก็ได้กล่าวอวยไซให้พรอันประเสริฐแก่คณะน้ำทุกทานและได้ประกาศเปิดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี2026อย่างเป็นทางการจากนั้นทานประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและบรรดาการน้ำคันสูงก็ได้ให้เกียรติห่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่มวลชนในการรักษาความเขียวงามสะอาดให้แก่ประเทศชาติสืบไปในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้พนธานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวยังได้มอบปื้มผลงานบันทึกของพนธานเองเป็นต้นแมนจดหมายถึงหลานเมื่อทานเป็นนายกบทความเห็นของสหายทองลุนศรีสุริตโดยได้หับโดยการหับของทานศาสดาจารย์ปริญญาเอกเดซานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเจ้าเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวจากทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งล้วนแต่มีหลากหลายข่าวที่มีความหมายความสำคัญนั่นเองเอาล่ะบรรดาทานเนาะเฮาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงเพื่อให้บรรดาทานนี่เฮาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจึงเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.

เจ้าท่านผู้ฟังนะที่ผ่านไปนั้นก็เป็น2บทเพลงจากทางรายการของพวกเขาหรือว่าเป็น2เสียงเพลงเนาะฝากเป็นข้อมูลข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันสลับสับเปลี่ยนกันกับการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยแห่งซานั่นเองกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วบรรดาท่านยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งระยะนี้โฆษกก็มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาทานได้หับทราบน้ำกันโดยสปอคเมนกิจกรรมการแข่งขันครัวภาษาจีนซึ่งปีนี้สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นเจ้าภาพนั่นเองเนาะเพื่อและการจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีรวมไปถึง65ปีแห่งการซานสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนนั่นเองมาสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติเราจะได้จัดงานแข่งขันขัวภาษาจีนครั้งที่25สำหรับนักศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยฮอบสิงสนาเลิศทั่วประเทศที่ว่าจะได้จัดขึ้นในวันที่12เดือน6ปี2026นี่เริ่มแต่เวลา14โมงเป็นต้นไปหรือว่า2โมงแรงเป็นต้นไปเนาะอยู่ที่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติฉะนั้นแล้วเนาะบรรดาท่านที่ว่าอยากเข้าไปสมไปเสียหรือว่าไปให้กำลังใจกับหมู่เพื่อนที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือว่าตัวแทนจากห้องของตนเองเนาะหรือว่าผู้ที่ว่าจะมีความสนใจอยากเข้าไปร่วมสมทบเสียก็สามารถไปได้เนาะอยู่ที่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อเนาะเริ่มแต่เวลา2โมงเป็นต้นไปในวันที่12ที่จะมาถึงนี่หรือถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าบ่สะดวกในการเดินทางไปบ่เป็นหยังเนาะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เลยเนาะซึ่งว่ากิจกรรมนี้จัดโดยสถานทูตสปจีนประจำประเทศลาวเนาะและการสนับสนุนโดยธนาคารอุตสาหกรรมและการค้า ICBC สาขานครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะฝากหนึ่งกิจกรรมไว้เด้อเนาะปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการพอสมควรเลยเพิ่นว่ามีหลายคนเข้าร่วมเลยเนาะเพราะว่ามีตัวแทนนักศึกษาจากทางสถาบันคงจื้อจากหลวงพระบางแน่เนาะจากคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาจีนแน่เนาะและก็สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจ้าพนในนามเจ้าภาพเองก็เข้าร่วมการแข่งขันเส้นเดียวกันเนาะมีการแข่งขันนี้มีหลายรอบการแสดงบ่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถเนาะการแนะนำและการเล่าเรื่องเป็นภาษาจีนนั่นเองอุ้ยมวนเนาะแต่ละปีนี้จัดขึ้นทุกปีแอดโคซกเองกับโบเคยพาดเอาไปทุกปีบอกได้เลยมวนแต่ละปีนี้กับบรรยากาศแตกต่างกันและขอประชาสัมพันธ์กันเติมเนาะสำหรับหลักสูตรปริญญาโทปัจจุบันนี้เนาะทางคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นกำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาโทอยู่เนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือว่าผู้ที่สนใจอยากยกระดับเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทอยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมฝั่งทางนี้เลยเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วประจำศึกษา 2026-2027 อย่างเป็นทางการซึ่งเริ่มเปิดขายคำห้องแล้วตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นมาจนไปฮอดวันที่23กรกฎาคม2026นี้เนาะสามารถพัวพันหรือว่ายื่นเอกสารได้อยู่ที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์สังคมห้อง107เนาะตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมเลยเนาะวิทยาเขตดงโดกมาเบิ่งสาขาเฮียน้ำกันเนาะว่าปีนี้เพิ่นเปิดมีจักสาขาเนาะซึ่งว่าปีนี้มีทั้งหมดอยู่7สาขากันเลยเนาะประกอบมี1แม่นสาขาปริญญาโทสาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนาะ2แม่นสาขาคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม3แม่นการ

พัฒนาสังคม 4. เมนสาขาวิทยาศาสตร์การเมือง 5. เมนสาขาการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนา 6. เมนการศึกษาประชากรและการพัฒนา 7. เมนการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรหยกย้ายนั่นเองเนาะก็ถือว่าประกอบมี7สาขาฉะนั้นแล้วบรรดาท่านที่มีความสนใจกะเชิญส่วนมาสมัครนำกันเลยเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่เพจกระดานข่าวมศหรือว่าเพจของคณะวิทยาศาสตร์สังคมพิมพ์เป็นภาษาลาวเด้อ

จ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาพบกันในระยะที่3ของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาในระยะนี้มาหาฟังกันอีกหนึ่งข่าวโดยสภาคอมเมนต์ข่าวทางเบื้องของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทประจำศึกษา 2026-2027 ซึ่งปีนี้บอกได้เลยว่ามีหลายสาขาเพราะสมควรเนาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่8สาขาที่เพิ่นเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทประกอบมีเนาะ1สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาและการวางแผน2แม่นสาขาเศรษฐศาสตร์เงินตราและการเงินภาครัฐ3แม่นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการค้าอิเล็กทรอนิกส์4แมนสาขาการค้าและการลงทุน5สาขาการบริหารธุรกิจ6สาขาการตลาด7สาขาการเงินและ8สาขาการบัญชีการเงินนั่นเองเจ้าเนาะสำหรับผู้ใดเนาะที่ว่ามีความสนใจเนาะสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่17เดือน7 2026นี้เนาะซึ่งว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเนาะหรือว่าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะเลยเนาะ www.feb.ngol.edu.la หรือสามารถโทรสอบถามไปก่อนก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่น020-955-00908 020-955-00908และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแม่น25โตเนาะ967-25โต967เด้อเนาะมีหลายสาขากันเลยเนาะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเปิดรับนักศึกษาใหม่ล่ะเด้อเจ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปทั้งหมดนั่นก็แม่นข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ทางทีมงานรายการของพวกเฮาคัดสรรและนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในตลอดระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งว่าในเดือนมิถุนายนนี้อีก1กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและสำคัญนั่นก็คืองานแข่งขันศิลปะนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่กำลังจะจัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนายนวันที่26มิถุนายนนี้เนาะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีการแข่งขันศิลปะวรรณคดีทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งประกอบมีรายการห้องเพลงลูกทงบ้านนาชายหญิงขับลำท้องถิ่นชายหญิงและการประกวดบทฟ้อนจาก13คณะวิสานั่นเองเนาะบรรยากาศจะมวดซื่นและฟุดฟื้นซำใดนั้นขอเฮียนเซินบรรดาทานสามารถเข้าห่วมสมได้เนาะอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเพจของกระดานข่าวมศและข่าวสารมศเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะกิจกรรมของพวกเราก็ถือว่าข่าวสารกะหลากหลายได้นอนำเอามาอัปเดตให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ก่อนจะจากกันไปเฮาฝากกันตื่มกันแล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาท่านสามารถติดตามกันได้ผ่านทางเพจ Facebook ของพวกเราเนาะเพจทางการนั่นก็คือเพจกระดานข่าวมศและข่าวสารมศย้ำแล้วย้ำอีกเด้อเนาะระยะนี้ก็เป็นระยะที่ใกล้ๆน้องๆ นักเรียนมัธยมตอนปลายกำลังจะสอบเสียงจบชั้นม.7แล้วเนาะหลายคนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสาขาเรียนหรือว่าสนใจสาขาเรียนตัวใดก็สามารถทักมาโอ้ลมกับแอดมินได้เนาะเฮาพร้อมที่จะซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็ให้คำแนะนำแก่น้องๆหมดทุกคนหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เนาะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการติดตามข้อมูลข่าวสารนั่นก็คือ TikTok ช่อง TikTok ของทางมศเนาะที่ได้เฮ็ดคอนเทนต์และเนื้อหาเกี่ยวกับสายการเรียนต่างๆเนาะลงในแพลตฟอร์มของ TikTok เนาะชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เนาะหรือว่าจะเขียนตัวย่อ @noonofficial ก็ได้และอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือรายการวิทยุของพวกเขาออกอากาศให้บรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเลยเนาะในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงแบบนี้หมุนขึ้นมาพบมาพ้อกันได้เด้อมินหักแฟนรายการออกอากาศสดๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแบบนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงแบบนี้มาพบมาเจอกันได้
เนาะสำหรับมื้อนี้มาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วเนาะเหลือโอ้ยเหลือเวลาน้อยเดียวได้เนาะโฆษกพร้อมด้วยทีมงานจะต้องได้ขออำลาพาจากมิตรฮักแฟนรายการไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้เนาะขอความสุขสดดีจงมีกระทานขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040แขวงคำนวณวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์อุดมไซกำหนดเอาสีทาแห้งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนทั่วโลกเปิกสาเลือเกี่ยวกับการเสื่อมโยมเข้ากันระหว่างอริยธรรมกับต่างประเทศมาเลเซียเปิดโอกาสให้ชาวอพยพมีอายุ20ปี540ปีสามารถเข้าเฮ็ดเวียกในภาคธุรกิจที่ขาดเขินแห่งงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่5มิถุนายนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040และนโยบายครูแห่งชาติที่สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานและเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางโยซุนกิมหัวหน้าองค์การยูเนสโกภาคพื้นประจำบางกอกประเทศไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์โดยเน้นนักว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแม้นตัวขับเคลื่อนอันแห่งกล้าให้แก้การเติบโตเศรษฐกิจสังคมการตัดสินความมั่นคงของชาติยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าช่วยแก้ไขสภาพแวดล้อมที่โลกประเสริฐอยู่และช่วยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารเอกสารยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการห่างจากองค์การยูเนสโกและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในท้ายปี2015เพื่อพันขยายเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10 2026-2030ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040ได้กำหนดเป้าหมายทิศทางคงเขตบุรีมสิทธิ์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่แขนงการทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบมี5ยุทธศาสตร์สำคัญคือยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการคุ้มครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ค้นคว้าและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการร่วมมือภายในภาคพื้นและสากลแผนการนี้ประกอบด้วย17แผนงานและ85โครงการเพื่อแนะนำยกสูงประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและหันไปสู่การพัฒนาตามทิศนิยมเป็นเจ้าตนเองและเชื่อมโยงกับสากลเพื่อหาประกันการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพรัฐบาลจึงได้ออกข้อตกลงมตินโยบายครูแห่งชาติในวันที่17มกราคม2025เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูอาจารย์และวิชาชีพครูซึ่งนโยบายครูแห่งชาติประกอบมี10ด้านคือการบรรจุและการรักษาครูการซับซ้อนครูและจัดสรรครูเวียกงานการศึกษาครูโครงสร้างและความก้าวหน้าในอาชีพครูการคุ้มครองและการนำใส่ครูค่าตอบแทนให้แก่ครูมาตรฐานของครูความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของครูการคุ้มครองบริหารโรงเรียนและการบริหารในภาวะฉุกเฉินในตอนท้ายได้จัดพิธีตัดแถบผ่าประกาศเปิดการนำใส่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและนโยบายครูแห่งชาติอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติตัดแถบผ่าร่วมกันของพนักงานสอนไสศรีพันดอนท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆท่านนางโซยุนกิมท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติลั่นคล้องเก้าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนำได้พร้อมกันปลูกต้นไม้ในขอบเขตของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกด้วย
0: ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางเข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสระวันในวันที่2มิถุนายนอยู่สโมสรแขวงสระวัน ท่านได้โอลมและเน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะเน้นให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสุดไม้เสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนพลเอกวิไลลาคำฟงกล่าวว่าบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงต้องเอาใจใส่เสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนภายในคณะพรรคคณะกรรมการเป็นใจกลางการจัดตั้งที่มีความนักแน่นเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการซีนำนำพามีทัศนะและแบบเพนดำรงชีวิตที่ปลอดใสมีสติสูงในการติดตามเป้าหมายที่เข้ามาเคลื่อนไหวบ่ดีพร้อมนั้นก็ต้องฮู้นำใส่บรรดาทายแห้งที่บ่มซ่อนโดยเฉพาะบุคลากรกงจักการจัดตั้งทรัพยากรของท้องถิ่นและกำลังคนที่มีต้องรับประกันพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการนำพารวมศูนย์เอกภาพโดยกงเด็ดขาดรอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั้งเป็นเจ้าการซีนำบรรดาคะแนนการคงรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพันขยายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านของพรรคเพื่อหับประกันให้แขวงสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นหันลงก็สังหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาสนบทตามที่สามสร้างเพื่อเห็นให้ประชาชนบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการเข้าห่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างพร้อมเพียงนอกนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเสกยาเสพติดให้ลงสู่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นอย่างแข็งแรงป้องกันและแก้ไขการค้าขายเถื่อนแรงงานต่างด้าวการยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ตามชายแดนพร้อมนั้นก็เพิ่มทวีการประสานงานทางในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหรือกลไกร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียดงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2025-2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเดชสงคำธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องเล่นใส่ผลได้รับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮ้อนของรัฐที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
2: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้ให้แก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026-2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026-2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในข้อรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเขาในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแผนหากกระทรวงยทคพิจารณา
1: ท่านเดชสงคำธรรมวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม่นให้แต่ละภาคส่วนจัดเรียงบริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแท้และสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้รับตัวจริงในปี2026
0: ผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมการลาวได้ตั้งหน้าจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคติดพันกับการพันขยายมติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคแต่ละครั้งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5โครงองค์คณะพรรคศูนย์กลางสภากรรมการลาวจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ท่านพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสภากรรมการลาวให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสภากรรมการลาวได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นเวียกงานแถวหน้า และเหตุเป็นปกติต่อเนื่องโดยได้จัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางพรรครัฐบาลโครงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวที่กำหนดออกในแต่ละระยะให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานเซ็นบรรดามติกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11แต่ละครั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่8เผยแพร่เนื้อในกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5มติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11ติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองของคณะพรรคศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวและหน่วยพรรคเป็นปกติ
3: ได้ชื่อเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นเบียดแถวหน้าและเฮ็ดเป็นปกติต่อเนื่องโดยเสื่อมซึมแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของขัดพึ่งและมติของคณะบริหารงานพรรคสกลให้สมาชิกพรรคพนักงานพร้อมทั้งการปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคพนักงานในเวลามีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19และน้ำมันราคาแพงซึ่งเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินของพรรค
0: ท่านพรสารวิเลเมงให้ฮู้ตึมว่านอกจากการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคพนักงานในระยะที่มีความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินน้ำมันราคาแพงและเจ็บเป็นซึ่งเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อการนำพรรคของพรรคมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงห้าวหาญต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ตามการมอบหมาย
1: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตรองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งคนคั่วเสริมซึมและผ่านขยายพร้อมทั้งติดตามกฎกาสุกยูสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสริมซึมและผ่านขยายมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นท่านคำมอนจันทจิตฮู้ตื่นว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอบรมให้พนักงานที่เวียกงานโฆษณาอบรมทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจะตั้งฝึกอบรมแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกงานสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำไส้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าเสร็จตามในงานให้เพียงพอตามพระราชบทบาท
0: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้ในเนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 197,000 ตนท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลให้ฮู้ว่าการปลูกพืชสำรองอยู่แขวงคำมวลในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมา เพื่อมีส่วนร่วมแห่ไหวและเป็นสินค้าส่งออกแน่ใส่หับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห่งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
4: แต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเฮาอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่137,785 ตนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของเฮาแต่อยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงเนาะอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเนื้อที่ทำการผลิตหั้นและผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,000เราต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ตนนี่แม่นความหวังเนาะหรือว่าการคาดหวังของพวกเฮาในการผลิตพืชสำรองนี้
0: ท่านแก้วบุญควรสยวงศ์สาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปลูกพืชสำรองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนจะปลูกในแน่ที่2,648 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ตนสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,000 ตน
1: แขวงดมไซได้กำหนดเอา4ทาแห่งในการดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทาแห่งด้านกสิกรรมบริการท่องเที่ยวบริการขนส่งหรือโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านังจันทลาไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E 2W เสริมต่อทางรถไฟและเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาโบเต็นแขวงหลวงน้ำทาที่จะมีขึ้นในมอนี้นอกจากนี้ยังจะสุ่มใส่สร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดในด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่อุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
5: เนาะตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะทาแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E 2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการน่ะสร้างเงื่อนไขในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แข่งอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
1: ท่านนางจันทลาไซบุญเฮืองให้ฮู้ตื่นว่าท่าแห่งทางด้านกสิกรรมเป็นแขนงที่มีความสำคัญและอุดมสมบูรณ์ทางด้านที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีหน้าที่ทำการผลิตที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยในการผลิตกสิกรรมสะอาดที่ยังมีทะแหงบ่มซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งยางพารามันต้นข้าวพืชผักหมากถั่วงัวป่าและหมู
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากหรือปลูกหมากทุเรียนเป็นสินค้าอยู่เขตบ้านแบงวิไลและบ้านพรมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขันแขวงกับ6บริษัทเอกชนจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในการเดือนพฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานสุริวงศ์อภัยวงศ์หองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภายในการที่เกี่ยวข้องของแขวงเมืองและตัวแทนจาก6บริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
6: การเซ็นสัญญาในครั้งนี้แม่นการหัวมือการระวางหองการคณะส่งเสริมการลงทุนแขวงต่างนาให้ภาครัฐและ6บริษัทเอกชนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนากสิกรรมแบบยืนยงโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเนื้อในป่าเสื่อมโทรมให้มีความเขียวงามขึ้นใหม่โดยหันมาปลูกใหม่ให้มากที่มีคุณภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็นต้นแม่นมากทุเรียนเพื่อสร้างเป็นสินค้าส่งออกสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสุขอยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองสนามไซประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางการพัฒนากสิกรรมเป็นสินค้าที่ทันสมัยและยืนยง โครงการดังกล่าวมีอายุสัมปทาน30ปีโดยจะนำใส่เนื้อที่ดินทั้งหมด528.02เฮกตาร์สัมปทานในเขต2บ้านเป่าไม้ในนี้เขตบ้านพรมณีมีเนื้อที่343.23เฮกตาร์และมี4บริษัทสัมปทานคือบริษัทแสงคำพัฒนาคมวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 85.63 เฮกตาร์บริษัทมีกมูลคำค้าเขาค้าออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 84.12 เฮกตาร์
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบดลผ่านมานี่องค์การปกครองเมืองงอยห่วมกับโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการนำใส่แห่งงานเด็กประจำแขวงหลวงพะบางได้เผยแพร่นิติกรรมการฝึกอบรมการทรงโตกรณีให้มีความปลอดภัยกับผู้จ้างงานให้ผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจเอกชนและผู้สนองกสิกรรมคันท้องถิ่นมีท่านนางศรีอัมพรพันธวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองงอยท่านศรีจันทร์สัญญสิทธิ์หัวหน้าโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กประจำแขวงหลวงพะบางเข้าห่วม
8: การเผยแพร่นิติกรรมครั้งนี้ได้เน้นใส่การทรงตัวกรณีหากมีความปลอดภัยสำหรับผู้หน่วยธุรกิจภายในเมืองอ้อยเพื่อหาประกันว่าเมื่อพบเห็นกรณีใช้แรงงานเด็กจะมีขั้นตอนการจัดการและทรงตัวที่ปลอดภัยต่อเด็กและธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและชี้แจงบรรดาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติถึงว่าจะเป็นกิจกรรมด้านนิติกรรมแต่ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจังเต็มทีจากบรรดาผู้ประกอบการซึ่งมันได้แสดงเห็นว่าการป้องกันการใช้แรงงานเด็กนับมือกลายเป็นปัญหาที่สังคมห้าขวบสำคัญและธุรกิจเองก็ต้องการความชัดเจนเพื่อปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วยโอกาสเดียวกันนี้ทางซี่จันสัญญาสิทธิ์ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์และสภาพรวมการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติเปรียการข้อโครงการที่ได้เคลื่อนไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยภาษาสนเลาโดยเฉพาะภายในแขวงลำพะบางซึ่งไปก็มี6เมืองเป้าหมายมีเมืองพลไซเมืองปากแสงเมืองนาบากเมืองง้อยเมืองเวคัมและเมืองพลทองโดยการสนับสนุนของสภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งเป็นบัตรกาวสำคัญของการปกครองเมืองง้อยในการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ปกป้องเด็กและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณคาดว่าภายในสำเร็จการเผยแพร่ครั้งนี้หัวหน่วยธุรกิจจะสามารถปรับปรุงระบบการจัดจ้างงานให้สอดคล้องกับนิติกรรมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจรุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: วันที่1มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองคงเสดลแขวงสละวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ55ปีโดยการเข้าร่วมของท่านวิไลศิราชดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ท่านวิไลศิราชดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองในพันซานอวยพรวันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลโลกคุณล้านภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกงานป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนินใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเสดลได้วางขาดไม้สู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้22,000กว่าเปียในทั่วเมืองและจะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว
10: ้เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกองประชุมนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนทั่วโลกครั้งที่3จัดขึ้นอยู่นครตุนฮวงแขวงการสู้ของจีนผู้แทน300กว่าท่านที่มาจากเกือบ70ประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการเสริมโยงเข้ากันระหว่างอรยธรรมจีนกับต่างประเทศเล่นอื่นนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนที่มาจากแห่งต่างๆในโลกยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับจีนโดยผ่านการเยี่ยมชมและกิจกรรมตัวจริงหลายอย่างบ รรดาผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่าภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเทศต่างๆในโลกคือครอบครัวเดียวกันและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกี่ยวในอริยธรรมจีนได้ให้บทเรียนสำคัญในการหับมือกับสิ่งท้าทายทั่วโลก
0: สำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียสืบโตโครงการขึ้นทะเบียนอพยพหรือผู้ลี้ภัยในประเทศหลายกว่า 200,000 คนโดยได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถกวดกาและคุ้มครองเบิ่งแยงชาวอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวอพยพที่มีอายุระหว่าง20ปีถึง40ปีสามารถเข้าเฮ็ดเวียกในภาคธุรกิจที่กำลังขาดเขินแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของมาเลเซียให้ฮู้ว่าปัจจุบันชาวอพยพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหลายกว่า 4,000 คนสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ชาวอพยพได้เฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายในของประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียประมาณ750ล้านดอลลาร์ภายในเวลา5ปี
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่าสำนักงานสถิติสิงคโปร์เปิดเผยว่าอายุยืนเฉลี่ยของประชากรสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.2 ปีจาก 83.7 ปีในปี2014เป็น 83.9 ปีในปี2015และสูงกว่าสถิติสูงสุดก่อนการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ 83.7 ปีเมื่อเปรียบเทียบกับปี2015อายุยืนเฉลี่ยของประชากรสิงคโปร์เพิ่มขึ้น1ปีจาก82ปี9เดือนนอกจากนี้ท่าเอียงอายุยืนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังได้ถูกรายงานในบรรดาผู้อายุสูงโดยชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ65ปีในปี2025คาดว่าจะมีอายุยืนเฉลี่ย 86.6 ปีเพิ่มขึ้น 0.2 ปีจากปี2024และเพิ่มขึ้น 0.8 ปีเมื่อเทียบกับ10ปีก่อน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนต์พงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
11: แฮงได้ใจอีหลีได
12: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
11: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
12: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
11: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
13: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมล

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: เป็นจังได๋น้ออยู่เงินบ่น้อลุงสร้างเลยเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีลุงสร้าง
3: อยู่สบายดีสบายดีเฮาไปจังได๋มาจังได๋มาฮอดพี่มื้อนี้เ
1: ฮ้อโอ้มื้อนี้โชคดีเพิ่นอยู่เฮือน โอ้ยกลายมาทางนี้ก็ห่วยบ่ได้โอ้ลมกันดนแล้วก็จะมาแวะเยี่ยมยามถามข่าวเป็นจังได๋อยู่จังได๋มื้อนี
3: ้โอ้ยก็อยู่เฮือนน่ะกุ๊กๆกลัวๆอยู่นี่บ่ได้ไปซ้ายมื้อนี้มานั่งลมกันก่อนเฮาบ่ได้ลมกันดนแล้วเด
1: ้
3: กินน้ํากินทาก่อนกินกาแฟกินกาแฟแล้วบ
1: ่โอ้ยกันยังแล้วเว้ยสิมากินกาแฟหอมๆอยู่กับลุงสร้างพี่ละ
3: อ้าวดีสิบอกเด็กน้อยต้มน้ําจักหน่อยอุตส่าห์รอท่าจักบึดนึงกินกาแฟลมกันเน
1: า
3: ะเฮาเน
1: า
3: ะ
1: เจ้าๆเป็นจังได๋ลุงสร้างเจ้าก็ได้ติดตามข่าวอยู่บ่อันเว้าเรื่องข่าวเกี่ยวกับอันพลติดถ้ําหั่นน่ะอยู่ทางเมืองไสสมบูรณ์เมืองหนองแจ้งไสสมบูรณ์หั่นน่ะ
3: อันนี้ล่ะที่ว่าบ่ได้ลมกันอาทิตย์นึงนี่นะก็ย้อนเฮาจังซี่ล่ะเฮาก็ฟังเสพข่าวแน่ได้ยินหลายคนว่าจังสั้นจังซี่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปยามพี่น้องอยู่ทั้งแขวงไสสมบูรณ
1: ์โอ้ยมาโชคดีคักแท้บัดนี
3: ้
1: โ
3: อ้ย
1: ได้พอดีก็ได้ฮู้ข่าวเรื่องเหตุการณ์ได้เน
3: า
1: ะบัดนี้เน
3: า
1: ะ
3: นอกจากข่าวได้ปลามาปิ้งพร้อมอีกได
1: ้โอ้ยตัวนี้เลย
3: ปลาธรรมชาติเช่นนั้นคักแท้ๆมากับปิ้งซุ่มกันอยู่อันเรื่องที่อันน่ะตัวเว้าหั่นนะ
1: เจ้าเจ้า
3: ข่าวนั่นข่าวนี่ยังอยู่ทั้งเมืองลองสารลองแจ้งเนาะ
1: ลองแจ้ง
3: ลองแจ้งเฮาก็จื้อผิดทางลองแจ้งก็เห็นสภาพหลายอย่างได้เฮาก็ได้ไปเยี่ยมยามเพิ่นอยู่เขียนนั่นน่ะสภาพตัวจริงแล้วมันก็แล้วแต่ผู้เสพข่าวเด้อตู
1: ่
3: แล้วแต่ผู้เสพข่าวลางคนก็ว่าออกมาแล้ว5คนยัง2คนหั่นน่ะใกล้สิเห็นแล้วอยู่พอปานนั้นได้ยินเสียงเคาะตอบสนองบ่อีหยังต่างๆแต่ตัวจริงแล้วตามที่เฮาไปถามมาเนี่ยเท่า
1: เจ้า
3: ๆถามทั้ง
1: ผู้ใคร
3: มัน
1: เมียนแท
3: ้หน่วยงานรับผิดชอบเพิ่นหั่นน่ะเพิ่นก็บอกว่ายังบ่แม่นว่าซั่น
1: เด้ซั่นตัวล่ะ
3: เพียงแต่มันเป็นปฏิกิริยาแบบว่าเฮาไปเคาะถ้ำเพื่ออยากให้เขาเจ้าตอบสนองหั่นน่ะแล้วเสียงที่มันสะท้อนกันมันเป็นเสียงน้ําที่ว่ามันกระทบกับฝาบ่เวลาเฮาเคาะฝามันจะมีเสียงสะท้อนกลับประมาณนั้น
1: อันนี้มันเพิ่นผู
3: ้ภัยเป็นผู้บอกเลย
1: แม
3: ่นแล้ว
1: อันนี้เฮาล่ะติดตามทั้งออนไลน์เฮาก็สับสนเด้บางคนก็ว่าโธ่แต่เคาะปั๊บเท่านั้นก็เคาะตอบมาว่าซั่นโอ้ยเนาะจักจังได๋
3: เพิ่นบอกว่าคันมันง่ายปานนั้นมันก็สิเอากันออกได้ง่ายๆโลดได้เพิ่นว่า
1: แม่น
3: แต่ว่าก็เห็นใจเพิ่นได้ทีมกู้ภัยนี่นะเห็นใจเพิ่นก็เอาแท้เอาว่าเบิดเวรเบิดคืนแต่ว่าเพิ่นก็สิซอกทุกวิธีนอกจากดูดน้ําออกเท่าเพราะว่าน้ํามันเต็มถ้ําตลอดฝนตกตลอดดิอยู่ทางเมืองลงแจ้งนะฝนตกตลอดอันจากโลลงมาจังได๋ก็โลลงได้ฝนหั่นบักแห้งๆอีก
1: อันนี้ก็เป็นอุปสรรคของ
3: เพิ่นแม่นทั้งอุปสรรคแล้วก็น้ําเข้าในถ้ําก็เข้าทุกทิศทุกทางทั้งกู้ภัยเพิ่นบอกว่ามันคือตัววีนี่นะเฮาความลึกมันน่ะ40-50เมตรพุ่นได๋บ่อนก็จะอยู่หั่นนะบัดนี้กู้ภัยก็บ่กล้าเสี่ยงที่จะลงไปลึกกว่านั้นย่านเป็นผู้ติดถ้ําเอง
1: โอ้ย่านสิไปเกิด
3: อุปสรรคภัยนะคร
1: ับ
3: จ
1: าก
3: อีกเนาะแม่นๆเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นสิเบิ่งทางถึงว่ามี6ปองหั่นน่ะสิสามารถเข้าปองได้ได๋เด้เพิ่นก็กําลังคุ้นเคี่ยวอยู่ในปัจจุบัน
1: นี
3: ่มีแต่เฮาก็ถ้าฟังเบิ่งนํากันว่าผลสิออกมาเป็นจังได๋แต่พิเศษกว่านั้นเท่าทั้งอํานาจการปกครองแขวงเพิ่นเอาใจใส่แท้ได
1: ้โอ้เพิ่นลงไปติดตาม
3: ลงไปติดตามกินข้าวกินน้ําน้ําวางแผนร่วมกันได้เท่า
1: แท้ครับแท
3: ้หลายคนก็ว่าว้ายทั้งแขวงนี่บ่เห็นหน้าเห็นตาจักเทื่อจักเฮ็ดเวียกแนวใดมีแต่ต่างชาติมาเฮ็ดเพิ่นก็ว่าแต่ตัวจริงแล้วซาเฮาไปเห็นโหบ่ธรรมดาเลยเพิ่นลงเฮ็ดเวียกนั่นแต่ก็บ่เปิดเผยตัวตน
1: เพิ่นก็จริงก็จริงจังเหมือนกันเพิ่นก็ติดตามใกล้ชิดว่าซั่น
3: แม่นแล้วรายงานจากภาคสนามเข้ามาหาการนําการนำก็ลงติดตามผู้ที่ไปนอนพักอยู่ห้องหมอ5คนเพิ่นก็ลงไปเยี่ยมไปยาม
1: นี่อันนี้เป็นความจริงเลยเน
3: า
1: ะ
3: แม่นความเอาใจใส่
1: เนี่ยอันนี้ทางข่าวออนไลน์บางสื่อโอ้ยจักจังได๋แล้วว่าอันบรรดาเจ้านายทั้งหลายนี่นั่งแต่ห้องแอร์ถ้าบรรซาว่าซั่น
3: อันนั้นนักเลงคีย์บอร์ด
1: เออว่าบ่ไปเบิ่งน้ำเข้าแดว่าซั่นโอ้ยว่าซั่นอันนี้แหละเขาห้องว่าการสืบห้องว่าอ่านการเสพข่าวเนาะ
3: แม่นแล้ว
1: เสพข่าวในทางที่บ่ถูกต้องเพราะว่ามันก็สับสนอีหลีแหละสื่อแต่ละสื่อเนี่ยจักสิฟังตัวใดเฮ็ดให้ประชาชนเถียงกันในสื่อสําประชาชนก็ได้
3: เฮานี่ติดตามสื่อทางการได้เท่า
1: แม่น
3: โอ้สื่อทางการนี่เพิ่นลงไปสนามตัวจริงเพิ่นเอาความจริงมาเว้าให้ฟังมาเบิ่งแล้วโอ้ ผู้อันลงไปแล้วตัวจริงแล้วก็คือบ่เห็นคนทางอื่น
1: แม่นบ่
3: มีแต่คนทางการแต่ว่าความเว้าออกมามันแตกต่างกันให้ได้เท่าเอง
1: อีกอันนึงเด้อันสื่อสังคมออนไลน์โอ้ยเนาะเราเว้าในทางที่บ่สร้างสรรค์อันคือว่าอัน
3: แนวใด
1: อันนักอันช่วยเหลือนี่คนลาวบ่มีเลยบ่คือเอาแต่ต่างประเทศมาเพิ่นว่า
3: โอ้ยหลายคนลาวกู้ภัยลาวกู้ภัยต่างประเทศร่วมมือกันนั่นแหละ
1: บ
3: ่มีผู้ใดดอกเฮ็ดเวียกผู้เดียวได
1: ้
3: เท่าแต่ละคนนี่ก็ร่วมแฮงร่วมใจกันกินข้าวนํากันกอดคอกันม่วนซื่นมันได้เป็นบรรยากาศอีกอันนึงที่ในการช่วยเหลือหั่นน่ะเว้าเรื่องความสามัคคีหักแพงผู้ใดสิเฮ็ดเวียกผู้เดียวได
1: ้
3: ก็ทั้งทีมกู้ภัยลาวเฮาแน่ต่างชาติได้หลายประเทศได้ที่เข้ามาช่วยหั่นน่ะ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: เป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกันละบ่เฮาเฮาเห็นเพิ่นน่ะ
1: โอ้
3: เป็นกันเองแท้ๆได
1: อันภูมิส่วนมีจักประเทศหลายคนก็คือมีแต่ประเทศไทยเพิ่นว่า
3: ทั้งไทยทั้งฟินแลนด์ทั้งประเทศหยังหลายๆแล้วเท่าเอ้ย
1: เออ
3: เอาใจใส่ทั้งเสื้อคล้องแอวคล้องคอแล้วลงไปหมดลงไปเบิ่งนึงก็กลับขึ้นมา
1: เออ
3: น่ะเฮาก็ได้ไปเบิ่งสภาพตัวจริงโอ้ยเป็นตาอีโตนเพิ่นทางขึ้นน่ะเท่าสันแท้สันว่า 1,800 เมตร
1: ทาง
3: สันที่รีดบ่ไอ้ทางหินทางสันขึ้นภูย่างไหนเห็นเขาเจ้าเป้เครื่องเป้ของเข้าทั้งลมนี่แม่ครัวนี่ก็เตรียมอาหาร
1: เดี๋ยว
3: เตรียมอาหารไปส่งทุกคนได้อยู่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็คือเตรียมเฮียบห้อยแล้วก็มีหน่วยงานสาวนุ่ม
1: ดี
3: ขบวนการสามองค์การจะตั้งนี่บ้านนั่นนี
1: ่
3: ก็มาลำเลียงกันแบกขึ้นไปไปสู้กันกิน
1: คักหลายคักหลายอันนี้เราบอกถึงท่านกันการเสพข่าวนะท่านผู้ฟังเลยนี่จะไปฟังแต่ข่าวส่วนเดียวได้
3: เจ้า
1: บุมีมุนความจริงเลยก็จากใบไปคิดกันในสื่อออนไลน์
3: ก็บอกว่ากันเท่าบอกว่ากันมันสิทธิเสรีภาพแต่ว่าก็อยากให้ระมัดระวังแน่การคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าการออกความเห็นนะอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซยังก็ด่ากันก็มีพิษกันก็มีมันโดยที่บ่ฮู้ความจริงบ่อยู่ในสถานการณ์นําเพิ่นนะเท่า
1: เออแล้วเป็นจังได๋อันหาคนออกมานี่ถามที่อันตัวได้ไปสอบถามกันแถวนั้นก็จะเป็นในเดียวนี่นะ
3: ก็สุขภาพแข็งแรงแล้วได้เท่า
1: ดี
3: แข็งแรงดีแล้วผู้ที่ออกมาแล้วแข็งแรงแล้วก็แม่นแต่งอยู่ครัวกินไปสมทบกับหน่วยกู้ภัยเด้ช่วยกัน
1: ก็ถือว่าก็จะออกมาแล้วก็ได้รับการปินปวดอย่างดี
3: เนาะเบิ่งแยงจากแพทย์หมอยังใกล้ชิดเลยแหละเท่า
1: เออๆแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นกับไปช่วยบัดนี้ไปช่วยขึ้น
3: แม่นช่วยกัน
1: แต่งหันกันกินไปสมทบแม่นบ่
3: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: นี่เป็นน้ําใจของคนลาว
3: คนเครื่องคนของช่วยกัน
1: เออ
3: นะก็ได้ประสบการณ์อีกอันนึงเท่าเฮาก็บ่เคยไปเห็นแบบนั้นจักเทื
1: ่อ
3: ไปเห็นแล้วก็โอ้เขาเจ้าเฮ็ดเวียกจังซี่เด้บัดเบิ่งอยู่ Facebook มันคือบ่เป็นจังซี่เฮาก็ว่ามาก็เลยเออก็ซั่วตัวสิมาหาเนี่ยก็ติดตามข่าวนี่แหละบ่เท่า
1: เออคักหลายคักหลายอีกอันนึงบัดนี
3: ้
1: ประชาชนก็โอ้ฝุดเดือดซั่นน่ะ

0: เอาทุกชาติที่เข้ามาซวยผู้ที่มีห่วมขบวนการเพิ่นสิย่องย่อส้มเสยเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ได้เจ้าทางการบ่ได้ลดละตัวนี้นะ
1: โอ้ก็ยังว่า
0: เฮาเบิ่งเพิ่นออกแถลงทั้งวิทยุหั่นเด
1: ้
0: เออ
1: ก็จังแล้วเนาะคนบ่ได้ติดตาม
0: แม่นแล้วบ
1: ่สู้กันซื่อๆวันนี้บางคนก็ว่าเอ้เพิ่นว่าคันย่องย่อสิก็สิย่องย่อแต่ผู้อันกู้ภัยอันบ่ภาคส่วนอื่นนี่เป็นเนาะเดี๋ยวเพิ่นว่าอีกแน
0: ่เฮาเบิ่งหั่นคือสิแม่นเพิ่นฟังบ่เบิด
1: เออ
0: แต่ถ้าฟังให้สุดนะก
1: ็
0: จังสิเข้าใจตามเฮาติดตามหั่นน่ะเพิ่นเว้าละเอียดเด้
1: เออ
0: ทางเจ้าแขวงเพิ่นน่ะเพิ่นเว้าละเอียดหลายเว้าเรื่องการจะย่องย้อทางชาติเสริมคณะรัฐบาลวิไดไปร่วมได
1: ้
0: อยู่แขวงไสสมบูรณ์ถ้าบ่ทวงบ่ทันถ้าว่าทางกู้ภัยเพิ่นกลับก่อนสมมติว่ากู้ภัยทั้งประเทศไทยกลับไปแล้วเพิ่นก็สิมอบให้ทางทูตประจำประเทศนั้นๆหั่นน่ะย่องย้อสมเสยแทนพี่ถ้าว่าเพิ่นเมื่อก่
1: อ
0: นจังได๋เพิ่นก็อยากเฮ็ดอยู่ไสสมบูรณ์เพิ่นว่า
1: เ
0: อาประเพณีท้องถิ่น
1: นั่นก็คือการเนาะหยังเพิ่นว่าหยัง
0: สู่ขวัญผู้คอตอแขนมีพิธีมอบครับเหรียญสมเสยบ่หยังต่างๆนั่นแหละเฒ่า
1: และเพียนสำพองก็คือว่าเพิ่นว่าอันนึงก็ว่าคันเฮ็ดบ่ทันแม่นสิให้มอบให้สารทูตที่ว่าอยู่ประเทศนั้น
0: แต่ละประเทศแม่น
1: ไปจัดให้กับเจ้า
0: อยู่สารทูตจัดให้อยู่สารทูตเลย
1: เด้ปานนั้นสื่อมันอันน่ะสื่อออนไลน์ต่างๆผู้บ่ฮู้ก็เว้าไปตัวที่ตัวแดนโอ้ยนั่งอยู่ห้องอยู่ห้องแต่ห้องอ้อห้องแอร์ว่าซั่นมีแผนล่าแผนกันบ่ไปติดตามเพิ่นไปหยังโอ้ย
0: แม่นความหั่นล่ะเฒ่า
1: เ
0: อ
1: ้
0: ยฟังเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะเพิ่นว่ามีหมู
1: ่
0: เอาออกมาแล้วก็มาขยายความเอาแนวใดคนสิเบิ่งเพจตัวเด้
1: เออน
0: าะมันก็ได้เงินอีกได้หั่นไหนเออหั่นนะก่อเขาเจ้าสิเฮ็ดแบบนี้หั่นนะ
1: เออแล้วก็มือวานเมื่อก่อนนี่เอาก็ไปเบิ่งสื่อออนไลน์จากสื่อจังได๋ออกมาเลดเดอร์2คนงอยกดๆอยู่ทํารอดละว่าซั่นเด้เพิ่นว่าอีก2คน
0: ทั้งๆที่บ่ทันมีเทื
1: ่อโอ้ยเนาะเอาจังได๋ก็ติดตามเพจทางการเด้อท่านผู้ฟังเด
0: ้
1: มันจังสิฮู้ว่าข้อมูลแท้ข้อมูลปลอม
0: แม่นแล้ว
1: เอาไปมาแล้วอันนั้นผู้เสพข่าวแล้วเพิ่นผิดกันเองได
0: ้
1: อย
0: ู่
1: ใน
0: เฟ
1: ซบุ๊กออนไลน์นะ
0: เอออ
1: ันนี้ก็ท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนล่ะการเสพข่าวเนาะเฒ่าเนาะ
0: เจ้า
1: สื่อทางการบ่ว่าจะเป็นวิทยุแห่งชาตินี่ก็สื่อทางการนี่นะแล้วก็โทรภาพแห่งชาติหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆแม่นบ่เอออันนั้นจะเป็นสื่อทางการที่ข้อมูลเพิ่นเอาข้อมูลแท้ๆจากผู้ปฏิบัติงานแท้ๆมาเผยแพร
0: ่
1: ให
0: ้
1: พวกเฮาได้ฮู้กันละเอียดมันอยู่บ่อยู่จักมาแต่ไสจักเพจใดเพจแท้เพจปลอมจักโอ้ยขอฮ้องว่าอันนักข่าวอันน่ะอิสระอันน่ะ
0: อิสระ
1: มันหลายโพดเดี๋ยวนี้นะ จนว่าบ่ฮู้สิเบิ่งสิฟังไผเลย
0: แม่นล่ะเฒ่า
1: เออ
0: นอกจากเรื่องนี้แล้วเฒ่า
1: เออเป็นจังได๋บ่
0: เฮาบ่ได้ไปแขวงไสสมบูรณ์นี่หลาย10ปีแล้ว
1: เออ
0: บัดก็ไปซุนี่ปาดจนหลงทางเฒ่า
1: โอ้พัฒนาหลายบ่เป็น
0: เป็นทางคนกีดเป็นทางปูอย่างเบิดในตัวเมืองหั่นน่ะ
1: โอ้
0: สะดวกสบายบ่อนกินบ่อนอยู่บ่อนเฮาเคยไปนั่งกินข้าวเปียกตะกี้หั่นน่ะ
1: ตะกี้เป็นทางขี้ดินเนาะ
0: เออทางขี้ดินทางหยางก็เก่า
1: ๆเออ
0: ตะกี้หั่นน่ะไปเดี๋ยวนี้โ
1: อ
0: ้คันตัวบ่ได้ไปโดนตัวลงทางแท
1: ้ๆบ่ได้ไปโดนแท้ๆแล้วนี่งงสิงงแล้วน
0: ี่แหล่งท่องเที่ยวอันเพิ่นว่าผู้หัวโล้นหั่นน่ะ
1: เออเป็นจังได๋
0: ตอนนี้มันเดี๋ยวนี้หญ้าพร้อมงาม
1: เด
0: ้หญ้าพร้อมงามทางขึ้นทางสิมังได้เฒ่า
1: โอ้
0: บ่แม่นได้เอารถอันน่ะบืนขึ้นไปได้บ่แม่นเรียนสบาย
1: เออแล้วเพิ่นจัดสรรจังได๋บางคนก็บอกว่ามีที่พักบ่อยู่เทิงหรือแนวใดหรือ
0: มีห้องพักให้พร้อมเป็นตู้ไผ่ตู้ลาวห้องน้ําห้องไหนครบอยู่หั่นน่ะจะไปตั้งเอาแนวไปปิ้งซุ้มกันแซ่บๆอยู่เทิงเพิ่นก็ได้ได้เฒ่า
1: เพิ่นอนุญาตให้เนาะ
0: อนุญาตเลยถ้าเฮาบ่เฮ็ดเองเพิ่นเฮ็ดให
1: ้เพิ่นมีทีมงาน
0: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: แต่งโยกินให้เรียบร้อย
0: แต่ว่าพอได้หันใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดจังมากันยังว่าแล้วเฒ่าอากาศดีหลาย
1: โอ้ไผบ่ทันเห็นนี่ไปเบิ่งเด้เฮานี่ก็เห็นแต่สื่อออนไลน์งามอีหลียามนี่ก็จะว่ายามฝนนี่แห้งเขียวอุ่มทุ่มอยู่ว่
0: าซั่นแม่นหญ้าเขียวงามได
1: ้
0: เดี๋ยวตอนนี้แหละผมหญ้างามหลาย
1: อ้อ
0: มรอบตัวเฮาสามารถชมในตัวเมือง360องศาเลย
1: ครับแม่น
0: สบาย
1: แต่ว่าอันนั้นผ่านมาหลายคนก็จมว่าเส้นทางสิเขาเริ่มเข้าไปนี่เป็นแล้วได้ละ
0: โอ้ยสบายสบายสบาย
1: เส้นทางสิเข้าไปหาแขวงนี่นะ
0: โอ้เข้าไปหา
1: เริ่มต้นไปนี่นะ
0: มันจังสีเ
1: ราต้องไปทางใดก
0: ่อนใกล้สีฮอดเฮาไปตามทางปกติที่ประชาชนฮู้จักนี่แหละ
1: ไปทางปากสัน
0: เออแม่นแล้วไปทางปากสันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปหั่น
1: เออ
0: มันยามนี่ยามฝนเฮาทางเพิ่นก็แป้งบ่อยู่บ่เซาบางจุดก็มีรถจกท่าอยู่หั่นได้เพื่อช่วยเหลือถ้ามันขา
1: โอ
0: ้มันก็บ่ยากหลายนะแต่ว่าเป็นทางแดงนี่บางส่วนหลายก็เป็นทางอย่างเรียบอยู่ทางแลนเบิดแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: บางจุดที่อยู
0: ่บางจุดซื่อ
1: ๆเออหลายคนมีความกังวลหลายคนก็เพิ่นเห็นโซกันอยู่ในสื่อออนไลน์ โอ้ก็อยากไปอยู่ว่าซั่นย่านไปฮอดว่าซั่น

0: คือว่าหนทางนี่ขาดแท้งว่าซั่นเด้พุ่น
1: แม่นหนทางที่มันยากจากตัวเมืองออกไปล่องแจ้งพุ่นเท่า
0: โอ้ไปบนที่ว่าสิไปช่วยคนนั้นเหมาะ
1: แม่นแล้วเท่าแม่นแล้วแม่นแล้วแต่ว่าในตัวเมืองนี่สะดวกสบายเด้อเศรษฐกิจก็เจ้าขยายตัวไวขนาดได้เท่าอยู่แข็งใช้สมบูรณ์นะแต่ละรัฐบาลที่มอบตัวเลขพันธะให้ฮะนะแต่ว่า6เดือนท้ายหกเดือนต้นปีเนี่ยเขาเจ้าก็ได้ตามแผนการแล้วได้เท่า
0: ดี
1: ความบอกว่าก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจมีหลายโครงการ17 18โครงการที่เข้ามาเนี่ยนะที่เข้ามาพัฒนาแขวง
0: ค่ะค่ะอันเดียวนี่เนี่ยคราวก็สิก่อนเพิ่นกำลังเฮ็ดอีหยังกันอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวนี้นะ
1: อาชีพหลักของทั้งแขวงไซสมบูรณ์ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เท่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เท่าไปเฮารถสะอ่อนพักนางอ่างหญ้าให้นาตะก้าเพิ่นน่ะ
0: เขียวอุ้มทุ่มเลย
1: เขียวอุ้มทุ่มงามม
0: ัน
1: บ่คือเวียงกันเฮาเด้นาเฮานี่ใส่ปุ๋ยตั้งแต่กระสอบพุ่นแล้วบ่มันจะงามหั่นน่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าเขาเจ้าบ่ได้ใส่ได
0: ้
1: อันนี้ก็โอ้ยไปตาสะอ่อนนําเขาเจ้าจังว่าตลาดตะลีมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยเท่า
0: ก็ถือว่าเป็นโสมนามใหม่ของแขวงไซสมบูรณ์ก็ว่า
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: แล้ววันนี้นอกจากนี้มันมีบ่อนที่ที่พวกเขาจะไปลิ่นไปเที่ยวไปพักผ่อนได้ย่อนก็เจ้าก็มีหลายบ่อน
1: โอ้ยใกล้ๆกับหอหลักเมืองหันนึงเท่าบ่อนเที่ยวนะนอกจากภูหัวโล่นแล้วอีกกำนึงก็แม่นสวนถ้ำเจ้าอนุวงศ์ที่กำลังพัฒนาที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้นะไปแล้วมันได้อย่างเท่าตัวฮู้บ่มันได้ความสงบมันมิดมันเงียบบ่มีเสียงรบกวนได้อากาศบริสุทธิ
0: ์
1: ไปนั่งลิ้นนู่นน่ะตอนแรงไทยบ้านก็เจ้าก็ไปนั่งลิ้นดูหันหลายได้เท่าม
0: ันไกลบ่จากตัวเมือง
1: บ่พอสองหลักออกจากอันหอหลักเมืองไปนี่นะ
0: เส้นทางแต่วันนี้ไปเป็น
1: สบายสบายเลยถนนทางอย่างเลย
0: คักแท้คักว่าเนาะ
1: เข้าไปก็บ่อนจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเขาเจ้าก็แบบเวียงจันทน์เฮาไปย่างออกกําลังกายอยู่เดินทางหลวงแบบนี้นะตอนแรงเขาเจ้าก็ขนาดเขาเจ้าอยู่ออกให้งานอยู่ตลอดเลยเขาเจ้ายังไปย่างออกกําลังกายลิ้นได้เท่าใด
0: ก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นส่วนสาธารณะ
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: ท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์พ่อแ
1: ม่นแล้ว
0: โอ้คักหลายคักหลายแล้วมีอีกอันนึงนะเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์คนอันน่ะเฮาก็บ่ได้ไปยังเทื่อแม่นก็อันน้ําเขียวน้ําเขียวนี่มันอีหยังเพิ่นก็วางน้ําเขียว
1: ซั่นน่ะโอ้ไกลเติบ
0: อันนี้ต้องไกลจากตัวเมือง
1: แมนๆทางยากๆตอนนี
0: ้ตัวนี้ยากเ
1: พราะว่า
0: แต่ว่า
1: ฝนซ้อ
0: มันขึ้นกับเมืองเด็ดตัวนี้มันอยู
1: ่โอ้เฮาก็บ่จื
0: ้อประเทศนอกอีว่า
1: แมนๆออกจากนอกเมือง
0: โอ้หลายคน
1: ก็บ่จื้อว่ามันขึ้นกับเมืองใดตัวนี้นะ
0: แต่มัน
1: เฮาก็ได้ขี่รถไกลไปอยู
0: ่ไกลซื่อ
1: ๆไกลซื่อๆบ่ได้เว้ยมันน้ําซ้อทางหลายเพราะคือเฮาเว้าแต่ต้นหั่นแหละว่าฝนมันตกตลอด
0: อ
1: ยากโลโจกลงมาน่ะยามใดก็โลแดดร้อนๆอยู่ตกโลได้อยากตกนะ
0: เอออ
1: ันจุดพิเศษอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์หั่นน่ะเท่าก็ว่าเรื่องบอลท่องเที่ยวการทำมาหากินการใช้ชีวิตของประชาชนมันหนับมือดีขึ้น
0: เ
1: ป็นอย่างเขาจังหู้ตัวบ่ฮู
0: ้เป็นอย่างไ
1: รเขาก็ติดตามข่าววิทยุเพิ่นนั่นเด้เจ้าแข่งเพิ่นมาแถลงฮะเด้ว่าเพิ่นเศรษฐกิจเป็นจังได
0: ก็ว่าละเอียดหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเพิ่นเว้าละเอียดเบิดแล้วบวกใส่กับเฮาผัดพยายามพี่น้องแน่ก็เลยโลเบิ่งก็จะพาไปเที่ยวหั่นนะก็เลยได้เห็นมันแม่นความเพิ่นตัวล่ะ
0: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแต่สู้กันบนไปเบิ่งตัวจริงก็มีแต่เฝ้าแต่แนวสิ่งบ่ดีให้กันเนาะ
1: มันมีหลายฝ่ายเท่าเอ้ยเฮาสิไปเอาใจใส่หรือว่าไปจมอยู่กับความคิดของคนอื่นฮะนะมันเฮ็ดให้เฮาบ่มีความสุขดอกเฮาเพียงแต่ก็เบิ่งไปสมเทียบไปว่าข่าวที่เขาลงมันแม่นความจริงแท้บ
0: ่
1: สมเทียบกับสื่อทางการพร้
0: อม
1: มันถูกแล้วเฮาจังสิสบายใจคันซั่นตัวก็นอนบ่หลับดอกเท่าแต่ว่าเอิ้นว่าเฮาเสพข่าวหลายเกินไปก็บ่ดีได
0: ้ถูกต้องถูกต้องเน
1: า
0: ะ
1: เฮาต้องพอดีพองาม
0: แม่นก็เทื่อกับท่านพ่อก็ว่าเรื่อยๆว่าบรรดาท่านพ่อแม่ประชาชนที่จะติดตามข่าวนี่ก็แล้วแต
1: ่
0: ต้องเบิ่งข่าวทางการแท้ๆเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าซุบไปลงเสื้ออันข่าวออกมาเล็ดลอดจักแม่นหยังต่อยังบางเทื่อก็เดี๋ยวนี้มันมีหยังก่อนคําว่า AI ในสร้างภาพปลอม
1: อะไร
0: น
1: ี่นะโอ้ยบ่ให้ว่าหลายๆแท้ๆอันนี้นะม
0: ัน
1: คือแท้ๆเท่า
0: คือเน
1: า
0: ะ
1: คือแท้คือว่าแต่จังได๋ก็ดีเนาะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการสร้างข่าวแต่ก็ขอให้มันก็อยากให้มันถูกต้องแน่ถ
0: ึ
1: งว่ามันเขาเจ้าถูกต้องแล้วเขาก็ต้องสมเสยแม่นตัว
0: แ
1: ม่นแม่นสิไปห้างไปด่ากันโอ้ยจังสั้นจังสี่หาทางให้คนเข้าไปประกอบความเห็นคอมเมนต์ขนาดภาษาบ้านเพื่อนว่าเพื่อให้เพจนั้นคนเบิ่งหลายขึ้นจังสี่นะสร้างชื่อเสียงอย่างต่างๆมันก็เห็นให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เสียหายก็มีเลย
0: แม่นแล้วอันนี้ก็ต้องระวังเถอะเด้ขันแบบเสียหายขึ้นมามันก็มี นิติกรรมมีกฎหมายครับพ้องได้เนาะบ่ได้สิฮาวเฮ็ดฮาวเว้าฮาวพาได้นี่
1: สิ่งที่สําคัญนะเฒ่าตามประสบการณ์ที่เฮาไปมานี่นะอีก2ปีนี่หรือว่าปีนึงตัวไปเทื่อนึงลงเบิ่งรถลงทาง
0: เปลี่ยนแปลงเลย
1: เปลี่ยนแปลงไว้อีหลีทางแขวงไซสมบูรณ์นี่นะตัวเปลี่ยนแปลงเกือบว่าทุกด้านทางเจ้าแขวงเพิ่นก็บอกว่าโอ้ว่องไวการใช้การทำมาหากินของประชาชนนับมือสะดวกขึ้นเพราะว่ามีการเสื่อมยงเสื่อมจอดระวังเส้นทางเด้ระวังแขวงต่อแขวงกระเช็ดสบายขึ้นต่อแขวงเชียงขวงจังซี
0: ่
1: ทางเจ้าแขวงเพิ่นว่าจะเน้นไปใช้การเส้นทางคมนาคมให้มันสะดวกสบายแต่ละแขวงที่มันเสื่อมต่อกัน
0: เมืองต่อเมืองกัน
1: แม่น
0: หากันสะดวกสบาย
1: แม่นๆถ้ามันสะดวกแล้วการขนส่งสินค้าค้าขายง่ายมืออย่างต่างๆมันจะสะดวกเบิดนั่นเท่า
0: แม่น
1: เสื่อมต่อกับเวียดนามจังซี่โครงการที่เข้ามาลงทุนเป็นเวียดนามก็หลาย
0: อยู่นั่นน่ะ
1: แม่นแล้วแม่นแล้วก็ล่ารถบอศูนย์ซ่อมแปลงที่ทันสมัยเป็นคนเวียดนามที่รถหัวมือนั่นก็สิฮู้ไปจอดโอ้อุปกรณ์ทันสมัยเครื่องมืออีหยังต่างๆ
0: สะดวกสบาย
1: ทางเจ้าแข่งเพิ่นก็ให้สัมภาษณ์นะเฮาฟังหั่นเพิ่นบอกว่ามีหลายโครงการที่ทางแขวงได้รับเนาะให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนหลายโครงการที่จะเป็นเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยเฉพาะเท่า
0: เน้นนักตัวนี้เลย
1: แม่นแล้วแม่นแล้วดังนั้นเฮาจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันไวเพิ่นว่าถ้าว่าเศรษฐกิจบ่ดีมันสิเปลี่ยนแปลงได้ไวแม่นบ่
0: แม่นๆๆ มันเว้าถึงเรื่องนโยบายอีกได้ว่าเป็นหยังนักนักลงทุนจักไปมันก็มีนโยบายแนวใดพิเศษให้กับเจ้าเนาะ
1: แม่นๆแม่นแล้วอันทุกอย่างแหละ
0: อ
1: ันสิ่งที่คักกว่านั้นทางเจ้าแขวงเพิ่นว่าความสงบทางด้านการเมืองมีความสงบเฮียบห้อยมั่นใจว่าความสงบเฮียบห้อยบ่แม่นโดยพื้นฐานได้เท่าเพิ่นว่ามีความอุ่นเอียนทุนเทียงมีความสงบเป็นระเบียบเฮียบห้อย
0: ถือว่าตึมปัญหานี้แม่นมุ้ยปัญหา
1: บ่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่มีหยังเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ที่ผ่านมามีแต่ข่าวสาลือเนาะของทางเซสมบูรณ์นึงอันมีเหตุการณ์จังซั่นบ่ดีกลุ่มคนบ่มีหยังปุ้นจี้บ่เรือมีการลัดยิงแล้วหยังมันบ่ได้มีละเด้
1: แม่นแล้วเขาทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้ฮะนะ
0: เออ
1: ครับจังไดก็แม่นเน้นเรื่องการมีอยู่มีกินดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: ที่จะไปวุ่นวายเรื่องอื่นๆที่มันบ่สอดคล้องอ่ะนะแนวใดเฮาสิหั่งสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินครอบครัวฮุ่งเฮืองเจริญเห็นเขาเจ้าปุ้มลุ่มกันเฮ็ด
0: เถื่อมีความสามัคคีกัน
1: แม่นแล้วละมาสังเกตเบิ่งการต้อนรับครับสู่นะเฒ่าคือกันกับอ้ายน้องนี่ได
0: ้เอิ้นบ
1: ่กินข้าวแล้วบ่มากินข้าวก่อนบ่ได้เว้าเรื่องเงินได้เฒ่า
0: ต้องถามว่ากิน
1: ข้าวก่อน
0: อันนี้เป็นนิสัยของคน
1: ลาวแม่นแล้วแม่นโอ้ไปแล้วบ่อยากลืมกับอันนี้ล่ะ
0: แม่นๆๆๆสิย่างเป็ดก่ายหน้าเฮือนได้ก็แล้วแต่ห้องมาเด้อกินข้าว
1: แม่นแม่นผักกะเป้ลงมาแต่แคมพูเท่านั้นแหละปลอดสารพิษเฒ่า
0: ผักธรรมชาติ
1: แม่นแล้วแม่นแล้ว
0: สมบูรณ์แท
1: ้ๆไปเห็นแล้วก็อันที่สำคัญเท่าเองก็ต้องสุขภาพเพราะเรื่องอากาศมันดีหลายอยู่ทางแขวงไซสมบูรณ์ฮะนะ
0: คืออากาศเย็นสบาย
1: มันขึ้นไปเทิงภูหัวโล่นนั่นแหละเป็นหยังเห็นใน Facebook ก็จะว่าภัยไปก็บ่ยังมา
0: เออ
1: มันลดอากาศดีอากาศก็บ่ได้ฮ้อนได้คันถึงแดดอีหลีก็ได้นะ
0: ก็ถึงยังเป็นอากาศเย็น
1: ๆพอดีอยู
0: ่พอดีอยู
1: ่มีบอนให้นั่งบางเทื่อเฮาก็ต้องปล่อยวางเด้เนาะเท่าเนาะ
0: ชีวิ
1: ตนั่งสงบสติอารมณ์ให้มันตั้งสมาธิได้จังซี่เด้ใจเฮาสงบแล้วเฮาก็จังลงมา
0: แม่น
1: ผู้ที่เขาเจ้าไปลิ้นอยู่หั่นน่ะเป้าหมายก็บ่แม่นว่าไปกินไปดื่มไปอีหยังต่างๆที่มันบ่นั่นดอกเขาเจ้าอยากไปสงบอารมณ์ได้อากาศบริสุทธิ์เท่าลมพัดตลอดค่อย
0: ๆมันพอดีทางกายจิตใจเนาะ
1: แม่นแล้วแม่นแล้วอันนี้เห็นเขาเจ้าไปเป็นหยังเขาเจ้าคืออยากไปแท้มันมีแต่
0: มีแต่ฟู
1: มีแต่ฟูซื่อๆมันบ่มีต้นไม้ม
0: ัน
1: พี่น้องพาขึ้นไปโอ้จังซี่เด้เฒ่าเอ้มันรถไผก็อยากมามันย้อนจังซี่ล่ะ
0: ขึ้นไปเอารถขึ้นไปได้บ่นี
1: ่ก็รถแล่นที่เว้านี
0: ่รถใหญ่ขึ้น
1: ไปขี่รถฮอดถึงเลย
0: โอ้หนทางก็เกือบเพิ่น
1: ปูสิมั่งเลย
0: โอ้ถือว่าคัก
1: พอดีรถขึ้นไปนะ
0: พอดีรถขึ้นไปได
1: ้รถแม่นแล้วบ่ได้ยุ่งได้ยากทางเข้าก็สบายขี่แล่นขึ้นสบายรถ
0: อยากพักผ่อนเพิ่นก็มีบ่อนพักให
1: ้แม่นมีตู้เป็นคือห้องพักคืออยู่วังเวียงคืออยู่อันนั้นนะ
0: บัดนี้หลายคนว่ามันสิบ่แพงบ่บรรยากาศดีเพิ่นว่า
1: ก็พออยู่ๆเท่าพออยู่
0: ก็ถือว่าก็ถือว่าสม
1: ควรเพิ่นแม่นแล้ว
0: บ่แพงเกินไปบ่ถูกเกินไปเนาะสามารถทุกคนไปพักไปพักผ่อนได้อยู่ได้เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าเป็นการส่งเสริมรายรับให้แก่คนท้องถิ่นอีกได้การท่องเที่ยวแบบนี้น่ะ
1: นั่นแหละสําคัญเท่าทางเจ้าแขวงเพิ่นก็เน้นว่าให้ท้องถิ่นมีรายรับ นอกจากอันขึ้นไปพักอยู่ถึงแล้วทางถึงได้ค่าห้องพักห้องหยังลงมาลุมกระซื้อแนวอยู่แนวกินของติดไม่ติดมือก็ไปต้อนลูกต้อนหลานมันมีทุกอย่าง
0: อ
1: ันน่ะรายได้มันกระจายทั่วหันเท่าบ่แม่นว่าเป้าหมายเพียงแต่อย่างให้คนขึ้นไปนั่งกินข้าวแซ่บๆอยู่หันซื้อๆได้มันได้หลายอันเท่ามันได้หลายอันเฮาสังเกตแล้ว
0: มันมีความสะอาดเป็นแน่เด้นักท่องเที่ยวเพิ่นรักษาอนามัยให้สวยกันบ่อยู่หันอยู่ถึงผู
1: ้มีผู้รับผิดชอบเท่า
0: เ
1: ข่งขี้เหงื่อ
0: แม่นบ
1: ่มียายไว
0: ้
1: ห้ามทิ่มทั่วทิพย์อันนี้นะแต่ว่ากะมันจะมีป้ายเตือนดิบอกว่าขึ้นไปต้องรักษาความสะอาดสวยกันขึ้นไปเขาเจ้าก็เตรียมรถแล้วตกน้ําน้อยๆนี่กินแล้วเขาเจ้าก็ทิ่มใส่เข่งรถก็ถือว่าเป็นระเบียบอยู่เท่าบ่มีขี้เหงื่อขี้ยกยายบ่มี
0: อันคนไปกินทิ่มสะ
1: บ่มีบ่มี
0: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ดี
1: ถือว่าเข้มงวดได้ดี
0: แม่นกันเพราะมันเป็นเรื่องนึงที่ต้องสร้างจิตสํานึกให้กันว่าซ
1: ั่นแม่นแล้วบ่คืออยู่อันนครหลวงเวียงจันทน์เอ้ยหลายแท้หลายว่าคือตัวเห็นตัว
0: กับนครหลวงเวียงจันทน์รู้สึก
1: แม่นแล้ว
0: โอ้ยเนาะบ่จักเว้า
1: อันนั้นมันก็แออัดไปเบิดเท่าเนาะ
0: อันทางถนนหนทางแคมทางก็โอ้ยบางจุดในตัวเมืองเฮาก็ขี้หูขี้ตาพออยากลงไปเก็บว่าซั่นแต่มันทักหลายพูดบ่ไหว
1: โตไปเขตอนาพลเคียงแล้วบ่ไฟแดงพลเคียงหั่นน่ะ
0: เป็นจังได๋เที่ยวนั่นเป็นจังได
1: ๋เฮาก็คิดว่าป๊าดเจ้าหน้าที่ตำรวจโบกรถอยู่นี่เขาจะอยู่ได้เฉย
0: มันเป็นคม
1: มันเหม็นน้ำเน่าน้ำเปื้อนอยู่บนคลองน้ำหั่นน่ะเหม็นแท้เหม็นว่า
0: เจ๊ป้อมเพิ่นหั่นบ่
1: แม่นแล้วแม่นแล้วอันนี้ก็โอ้ยก็ยังไงภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เบิ่งช่วยเขาเจ้าตื่นแม่อีตนเรื่องสุขภาพ
0: แม่น
1: ทั้งเจ้าหน้าที่อยู่หั่นทั้งประชาชนและอยู่เขตนั้นก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เลยตลอดทุกวินาที
0: อันนี้ก็จะเรียกร้องทุกคนแล้วเนาะช่วยกันอันบางคนก็เห็นอยู่ในทางที่เนี่ย
1: ต
0: อนบ่เปิดบ่ไปป้อนใส่ทีมยายซะ
1: เบิ่งบอลประตูไซนี่รถบ่ต้องไปเบิ่งไกลยังมีบางคนอยู่ได้ทีมทั่วทีมนะ
0: ปะไว้เนาะให้หมูไปเก็บ
1: ปะไว้ให้หมูไปเก็บก็คิดว่าทีมใส่ก็ได้มีผู้เก็บอยู
0: ่โอ้ย
1: นี่นะเฒ่าเอ้ยเฮาล่ะว่า
0: ย้ําได้มีแต่ว่าโอ้ยเพิ่นมีพนักงานอนามัยเฮาสิไปสนหยังบ่ได้ได้บรรดาทหารเด้อันนั้นหน้าที่ของคนก็เป็นหน้าที่ของเพิ่นแต่หน้าที่ของเฮาก็คือกินแล้วก็ต้องฮู้เมียนมัดอัฐิมันเรียบร้อยเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: บ่เป็นภาระคนอื่น
1: รับผิดชอบของตนเองบ่แม่นว่าใช่เป็นภาระของคนอื่นอย่าไปคิดว่ามีผู้เก็บแล้วผู้เก็บมันอีกเรื่องนึง
0: แม่น
1: เฮาต้องมีมารยาท
0: ค
1: นเฮานี่ถ้าบ่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเฮ็ดนี่มันคือมันว่าน่ะคือว่าทิ่มทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่คนอื่นเบิ่งเฮาก็บ่งามกว่าเฮา
0: แ
1: ม่นตัวคนอื่นเห็นอยู่เด้เฮาทิ่ม
0: ถูกต้อง
1: ว่าโอ้หมอนี่บ่มีมารยาทเขาจะว่าซิเด
0: ้
1: นั่นน่ะโอ้ยเป็นจังไหนเนาะกาแฟนี่สิได้กินอยู่บ่นี่เฒ่ามันสิ
0: ฮ้อนๆๆแล้วโอ้ยสิได้หยุด
1: กินข้าวน้ํากันก่อนจังมื้อได้เฒ่าเด้
0: กินกาแฟแล้วกิน
1: กินข้าวสวยน้ํากันก่อนจังมื้อกินข้าวสวยน้ํากันป่ามาแต่ใช้สมบูรณ์เด้ยังบ่ทันได้เบิดเด
0: ้คักแท
1: ้โตมักปิ้งบ่หรือมักลาบมักก้อย
0: โอ้ยอันเด้อก็คักละคั่นป่านี
1: ่ธรรมชาติแท้ๆเฒ่า
0: ธรรมชาติก้อยแห้งแซ่บ
1: โลนึงก็บ่ได้แพงได
0: ้แกงส้มแห้งคัก
1: เฮาซื้อมามีแต่โลนึง30บาท 1,000 นึง
0: เด้
1: เออป่าน้ําเงิน3เพิ่นว่าเพื่อนน้ำเงิน3ว่าซั่นนี
0: ่ป่าธรรมชาติ
1: ป่าธรรมชาติแท้ๆจังว่ากินข้าวน้ำกันก่อนจังมื้อมื้อนี
0: ้ได้
1: โอ้ยพอสิได้ลมกันยาวแน่มีหลายแนวอยู่เชียงสิเล่าสู่ตัวฟังที่เฮาไปเห็นมาหนา
0: เออๆเอาพอเฮาสิพักกินข้าวก็ได้บาดนี
1: ่
0: จังได๋จะลมกันต่อเนาะ
1: โอเคโอเคขอบใจเท่าไปหาบ่อนนั่งกินข้าวบัดนี้
0: เจ้าเอาพักก่อนซั่นน่ะ
2: เอ้าแม่ลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
3: เฮาสิล้างรถนะแม่
2: ล้างรถคือบ่เปิดใส่ขวดใส่3จึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ําได
3: ๋มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
2: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ําหลายโพดพวกเฮาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
4: น้ําประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
5: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบนดีลายบนได้โฮมเข่าหากมังมี
6: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
7: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแย้งคนเจ็บเป็นอย่างดี ถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
8: รายการ Colorful Music
9: Welcome to Colorful Music
8: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
9: The program updates world music trend for you

0: tráeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ
2: ์กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาและบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้ขอมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
4: ก็กินกังกันมาผ่าน030-578-7052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อแมลเด็กแคว้งยูนานจบเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แคว้งอันฮุยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุนคู่บัวว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตืมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนพี่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตึมเงินเสื้อเบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวธุรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับเฮาจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราจะเลยคอมทามมีรายการติดตามได้ทุกมือเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัสนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะและกับบวกกับสาระต่างๆที่พ่อเฮาอ่านปุบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมาฟังผลงานของ Taylor Swift นะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่าง Taylor Swift กับ Sabrina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: กะอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ้งไม่หยิบมาให้รายการได้ฟังกับเพลง Long Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
7: ้โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1 หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้การสามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ Food It กับบงฮัวมีรายการจะมักนำหรือบ่

0: เดนนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food It Food It ก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่อง Food It นะเคราณีนั่นก็เป็นนักร้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ยอยอยอปีวอกยากปองเยียมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94ก็สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ผ่าน03057870052หรืออยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เขตใดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเราผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูน
5: ห
4: ือฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พวกเรายังมีเวลาเดินทางลำกันอยู่อย่าฟ้าพุ่งขึ้นไปใส่เถื่อนบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจ

ขึ้นมาเพื่อข่มสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็เทื่อเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจขอบใจยังยิงไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมือเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเลยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคได้เปลี่ยนเจ้าการติดตามและเก็บกรรมสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมถ้อยทำนองบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ดำเนินกองประชุมส่งแสงข่าวขันศูนย์กลางประจำเดือนสรุปสั่งรวมรายงานการแข่งใบเวียกงานโฆษณาอุมโฮมของคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาอุมโฮมท้องถิ่นและการแข่งใบเวียกงานการเมืองแนวคิดของบรรดากระทรวงองค์การรายงานขันถึงเป็นปกติในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุมโฮมขององค์คณะพักคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5องค์คณะพักคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านคำมรจันทจิตรองคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้ฝึกอุมโฮมเวียกงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาอุมโฮมแขวงจำนวน18แขวงฝึกอุมโฮมผ่านระบบห้องประชุมทั้งไกลเว็บไซต์ฝึกอุมโฮมระบบลงทะเบียนออนไลน์ระบบห้องการทันสมัยของรัฐบาลการนำใช้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบรรดากรมภายในคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักฝึกอุมโฮมการนำใช้โปรแกรมนับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอุมโฮมความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลให้พนักงานคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคและอื่นๆท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่ปรับปรุงเนื้อในและรูปการของทรงวารสารขึ้นใหม่โดยลงเลิกเหตุบทบาทหน้าที่โฆษณาเผยเพรลัทธิมรรคเลนินแนวทางเพจนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐผลสำเร็จการปฏิบัติแผนเศรษฐกิจสังคมของรัฐของคณะกรรมการและท้องถิ่นบรรดาผลสำเร็จและบทเรียนของประเทศเพื่อนมียุทธศาสตร์ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารรุ่นใหม่วารสารโฆษณาก็ได้ค้นคว้าสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อหันเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลบบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

บ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอยฟู

ังเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเอ้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ปามเล่าเรือไต่หอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหูผ่านตีผมไว้เล่าทิ้งในตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่

นี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทธรการต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแกนผู้ประกาศนั้นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหาร

อีกว้างอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองร้อนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกลูกสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไหวบุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีรถบีรถควันนี้บีรถกองทัพภาษาส้นเล่ามีไส้สัน

มท้องกองมวนกับส่วนลายส่วนลายกองมวนกับส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพ้ไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเหื่องขยายโตเติบใหญ่เกิดได้ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างควมเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพลเมืองลาวระวางข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกล้ามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขยงให้ปวงส้นหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขก้นอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควมขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเททอกเงินโดล้าออกมา

อันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูศัตรูผ่านพาวงปิดล้อม

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่ยังจันกะไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์กะอวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกนี้หลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิยามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีดเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟ

ู่แข็งขนาดแท้ยังตีแหน่ให้ยองหิงหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตัวตายมาหมอดสิวัดไว้สิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตัวตายมาหมอดสิวัดไว้มวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนา

ของเอาวางแผนตีละขาดหาเที่ยงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่วันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางตรงและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายห่างสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าฮักย้อนว่าจับกับผักเขาสื่อจากทันทีซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอเข็นขาเบาไทยย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ได้บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ตีบ้านลบกู้กี้

กีสปุกกีลักกตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกยนต์บีหาด12มันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเขาเอิ้น719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยางทิ้งนิ่งปันโป๊กปีงเหลือเกลือ

ุกระดบเลยอบพมสอนซีคอยว่ามีมือว่านจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบื้องหลังจะไปหน้าให้เบื้องหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อล่อฟักเพิ่ม

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเราพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเห็นให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์รองหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผนขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะปีคือแต่ปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่อยู่นครเวียงจันทน์อิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้ากว่า30%ฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม้ได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยลดภาษีถึง30%เพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ไทยฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม้ได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม้เป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับไปยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาไปอนุญาตเทคนิคและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30-15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคโซกห้อยเอกนาหงคำเฉลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการหยอดโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุมใส่จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันขยาย2วาระแห่งชาติคือเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุมใส่จัดตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวลาดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาพัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มของลูกหลานของตนห้ามพัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการฉะนั้นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนทางสังคมและการเมืองอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปกส.แขวงหลวงน้ำทาเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ูจะไปซ้ายคือมาฟ้าวไทเสียว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟ้าเบื้องนั้น
0: มันยังคือติดจังรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสียว
0: อ้าวสุบงูสมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสียวจักน้อยพัดเสียใจตามภายหลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียประแจค่าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: เอาเงินมาเอาเงินมาเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยลูกเอ้ยเสี่ยวเงินไปเห็นหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ละเด้
3: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวฮะ
4: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
3: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
5: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเครียดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำหรับลูกฮู้บ่นี
3: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
6: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
7: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยพลโทวันทองก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนทางสังคมและการเมืองว่าด้วยเวียกงานความมั่นคงและการร่วมมือทวีเอ่อลบอาซีครั้งที่2ในระหว่างวันที่21หาวันที่22พฤษภาคม2026ที่เมืองเบิ่มสหพันธ์รัสเซียซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่มาจากต่างหน้าภาคการเมืองภาครัฐสมาชิกสภาเสี่ยวสารสถาบันคนครัวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆภายใต้การเป็นเจ้าภาพของภาครัสเซียเอกภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียกองประชุมดังกล่าวแม้เพื่อจะตั้งปฏิบัติขอริเริ่มของท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียที่ถูกเสนอขึ้นแต่ปี2004แน่ใจสร้างกลไกการร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีความเสมอภาพเอกภาพและบ่มีการแบ่งแยกบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และรับประกันการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาบรรดาประเทศในทวีปเอื้อโลบอาซีกองประชุมแมนสุมใส่การแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับระบบการพัวพันหัวมือที่เป็นเอกภาพและเสมอภาพเพื่อความมั่นคงที่บ่มีการแบ่งแยกสำหรับทวีปเอื้อโลบอาซีซึ่งลงลึกด้านเวียกงานการเมืองและกฎหมายสำหรับทิศทางใหม่ในการร่วมมือทวีปเอื้อโลบอาซีเวียกงานการเงินเศรษฐกิจและการค้าภายใต้ขอบการเป็นคู่ร่วมทวีปเอื้อโลบอาซีนำใจแห่งการร่วมมือทวีปเอื้อโลบอาซีการสร้างสายพัวพันแบบสายขวงอยู่ทวีปเอื้อโลบอาซีและการร่วมมือระหว่างองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มของทวีปเอื้อโลบอาซีเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังพร้อมนี้พลโทวันทองก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ขึ้นแลกเปลี่ยนทัศนะของภาคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีเนื้อในเรียกร้องให้บรรดากำลังแห่งทางการเมืองฝ่ายก้าวหน้าของบรรดาประเทศในทวีปเอื้อโลบและอาซีจะต้องได้สุ่มใส่ความพยายามนำพาปวงชนเพื่อหันวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยพร้อมการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ส่งเสริมระบบการพัวพันแบบหลายฝ่ายและยุติธรรมภาคประชาชนปฏิวัติลาวที่ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของตนสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือย่ามใดก็มีความปรารถนาอย่างแห่งกล้าอยากเห็นระบบการพัวพันแบบหลายฝ่าย ซึ่งเป็นการร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์บนพื้นฐานความเสมอภาพปราศจากการแบ่งแยกแนใสแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีรับประกันสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงตามความเฮียกฮ้องต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเชื่อมั่นอย่างหนักว่าด้วยความมุ่งมาดปรารถนาอันแห่งกาและความหมายมั่นของบรรดากำลังแห่งทางการเมืองฝ่ายก้าวหน้าพวกเราจะพร้อมกันนำพาประเทศชาติและประชาชนของตนก้าวเข้าสู่ระบบการพัวพันแบบหลายฝ่ายและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมตลอดเวลาที่จะสืบต่อหัวมือกับบรรดากำลังแห่งทางการเมืองเพื่อก้าวหน้าของบรรดาประเทศในทวีปเอโรปอาซีแนใส่บรรลุเป้าหมายอันสูงส่งดังกล่าวโดยรวมแล้วกองประชุมแลกเปลี่ยนได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศในทวีปเอโรปอาซียกสูงความรับผิดชอบในการรับประกันด้านความมั่นคงในทวีปของตนไปเคียงคู่กับการตีถอยอิทธิพลแทรกแซงจากภายนอกซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมได้แสดงทัศนะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัสเซียเกี่ยวกับการสร้างระบบการพัวพันภายในทวีปเอโรปอาซีที่ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและการร่วมมือด้านความมั่นคงของบรรดาประเทศในทวีปเอโรปอาซีภายใต้หลักการความเป็นเอกภาพเสมอภาพและบ่มีการแบ่งแยกซึ่งกันและกันพร้อมนี้กองประชุมยังได้ทัศนะสนับสนุนขอริเริ่มของเบลารุสรัสเซียในการสร้างกฎบัตรทวีปเอโรปอาซีว่าด้วยการพัวพันหัวมือแบบหลายฝ่ายเพื่อแนะใส่การปูพื้นฐานด้านการเมืองและนิติกรรมให้แก้การหัวมือด้านความมั่นคงระหว่างบรรดาประเทศในทวีปเอโรปและอาซีในยุคสมัยแห่งโลกหลายขั้วในวันที่16พฤษภาคม2016นี้สภาบริหารกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงจันทน์มอบเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดขั้นศูนย์กลางโดยมีท่านศิริราชทงสินทองเพ็งประธานปกครองนครหลวงจันทน์ประธานสภาบริหารกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงจันทน์มีพลจัตวาสมเพชรเผ่าวงดีห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบและบรรดาผู้ต่างหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจห้องการควบคุมยาเสพติดห้องว่าการนครหลวงพร้อมด้วยคณะกองทุนกองเลขาขันศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งรายงานให้ฮู้ว่าสภาพการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณกองทุนของนครหลวงเวียงจันทน์โดยอิงตามดำรัสนิติกรรมและคำสั่งคำแนะนำต่างๆโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะปี2024หาปี2025ผ่านมาคณะรับผิดชอบกองทุนนครหลวงจันทน์ได้สุ่มใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบหลักการแสดงออกให้เห็นคือตัวเลขรายรับรายจ่ายทั้งหมดของกองทุนนครหลวงจันทน์มีมูลค่าทั้งหมด13ตื้อกว่ากีบและมูลค่าที่ได้มีการมอบสมทบ10ส่วนห้อยเข้ากองทุนขันศูนย์กลางในครั้งนี้มีมูลค่าทั้งหมด1ตื้อกว่ากีบโอกาสนี้พลจัตวาสมเพชรเผ่าวงดีก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะรับผิดชอบกองทุนนครหลวงจันทน์ที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างตั้งหน้าและมีความโปร่งใสพร้อมทั้งเน้นให้คณะรับผิดชอบสืบต่อคุ้มครองและนำใช้งบประมาณดังกล่าวเข้าในเวียกงานวีซ่าสะพอให้ถูกต้องตามแนวทางหลักการมีประสิทธิผลสูงและประหยัดมัธยัติเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงอย่างตั้งหน้าวันที่27พฤษภาคม2006กองบัญชาการปกสแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวติดพันกับเนื่องในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมและเผยแพร่เอกสารของพลจัตวาอินสมธรรมลาสินคณะประจำพรรคแขวงเลขาองค์คณะพรรคหัวหน้ากรมราชการปกสแขวงหลวงน้ำทามีคณะพรรคคณะบัญชาคณะรับผิดชอบด้านเนื้อในพร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงหลวงน้ำทารายงาน
8: กองประชุมได้เผยแพร่โครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแห่งหลวงหนองทามติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่4ขององค์คณะพรรคกองประชาการปกสแห่งหลวงหนองทาจุดประสงค์ในการเผยแพร่เสริมเสริมเอกสารที่สำคัญในครั้งนี้เพื่อยกสูงหลักมั่นการเมืองยึดมั่นอุดมการณ์สร้างความเป็นเอกภาพรับรู้เข้าใจและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งลึกซึ้งและหอบด่านให้นายตำรวจสมาชิกพรรคในกำลังป้องกันความสงบแขวงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนในการหันแนวทางแผนนโยบายและเป้าหมายสู่ส่วนแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมได้รับผลดีพร้อมนี้ก็แนะใส่การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด่านในทุกโครงเขตเวียกงานทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นก็คือในทั่วพรรคทั่วรัฐและในทั่วสังคมเป็นต้นแม่นสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านความรับรู้ทัศนะแนวคิดและการกระทำแนะใส่ส่งเสริมด้านดีแก้ไขข้อบกพร่องข้อคงค้างและสิ่งท้าทายต่างๆในระยะผ่านมาสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานและประชาชนต่อการนำพาของพรรคการบริหารคุ้มครองของรัฐสืบต่อนำพาศีลนำการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนา
7: ในวันที่27พฤษภาคม2016นี้กรมสการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดฝึกอบรมเวียกงานพิธีการและวิสาสะเพาะระยะสั้นให้กำลังป้องกันศูนย์กลางโดยการเข้าร่วมของพันเอกศูนย์เพ็งสินทวนรองเลขาคณะพรรครองหัวหน้ากรมสการป้องกันศูนย์กลางท่านอุตมะสิทธิพงษ์คณะกรรมการพรรคหัวหน้ากลุ่มพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมีคณะพรรคคณะบัญชาห้องกองพันโรงเรียนนายและพลตำรวจเข้าร่วมในพิธีพันโททศกัณฐ์วงศ์พจันทร์ห้องหัวหน้าห้องเสนาธิการกรมราชการป้องกันศูนย์กลางได้ผ่านแผนการฝึกอบรมโดยให้ฮู้ว่าเพื่อแนะใส่ให้นายและพลตำรวจมีความสำนีสำนานต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายมีสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดมีผลสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองของตนเป็นอย่างดีแนะใส่ก่อสร้างและพัฒนาบุคลากรในกำลังป้องกันศูนย์กลางให้มีทัศนะรักมั่นถูกต้องมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีระดับความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงสามารถตอบสนองกับความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานเฉพาะหน้าและยาวนานกรมสักการป้องกันศูนย์กลางจึงได้จัดสุดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการและวีซ่าเฉพาะขึ้นโดยกำหนดเวลาฝึกอบรม3วันเริ่มฝึกอบรมแต่วันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคม2016มี3วีซ่าหลักคือเวียกงานพิธีการเวียกงานใกล้ชิดเคียงข้างและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติข้อห้ามของกำลังป้องกันความสงบจรรยาบรรณของกำลังป้องกันศูนย์กลางและ7ระบบ18เวียกของกำลังป้องกันความสงบซึ่งมีสมณกรและวิทยากรเข้าร่วมทั้งหมด77สหายโอกาสนี้พันเอกศูนย์เพ็งสินทวนได้กล่าวเปิดพิธีและมีคำเห็นโอ้ล้มต่อนายและพลตำรวจผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมโดยเน้นนักให้เอาใจใส่ในการเรียนรู้ยกสูงสติในการปฏิบัติมงเวลาประกอบส่วนคำคิดคำเห็นในการฝึกอบรมเพื่อนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้เรียนไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานวิสาสะเพาะตัวจริงให้มีผลสำเร็จขึ้นกว่าเก่าในวันที่26พฤษภาคม2016นี้กรมสการปกสแขวงหัวพันและกรมสการตำรวจทหารซ้ายแดนแขวงเซินล่าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงาน6เดือนในการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประสานงานประจำการต้านและสกัดการยาเสพติดฝ่ายลาวนำโดยพันเอกคำเพงแก้วมูลทองห้องหัวหน้ากรมสการปกสแขวงหัวพันฝ่ายเวียดนามนำโดยพันทูฟาร์มวันเติมห้องห้องสกัดการต้านยาเสพติดตำรวจแขวงเซินล่าพันทูเหงียนเซินเยินห้องห้องวิสาสะเพาะทหารซ้ายแดนแขวงเซินล่ามีกรมสการปกสเมืองที่มีซ้ายแดนติดจอดกับแขวงเซินล่าตลอดฮอดนายและพลตำรวจทหารซ้ายแดนเข้าห่วมในกองประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายกรมสการลาวเวียดนามก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานสภาพการที่พ้นเด่นภายในแขวงเป็นต้นแมนการปฏิบัติเวียกงานประสานงานต้านและสกัดกั้นยาเสพติดที่เรียบตามซ้ายแดนและมากผลในการพัวพันร่วมมือกันในระยะผ่านมาของสองกองบัญชาการโดยเฉพาะอาชญากรรมยาเสพติด การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการพัวพันเวียกงานการต่างประเทศของแต่ละแขวงว่าเฉพาะกรมสักการปกสแขวงหัวพันและกรมสักการตำรวจแขวงสินล่าในระยะผ่านมาถึงว่าจะพบกับความยุ่งยากหลายปัญหาก็ตามแต่ทั้งสองแขวงก็สามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านแม้ได้เพิ่มพูนคุ้นสร้างหัดแน่นและพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมกันสืบโตเพิ่มพูนคุ้นสร้างพัฒนาการร่วมมืออันดีงามในกำลังประกอบอาวุธในสองแขวงให้นักแน่นเข้มแข็งประสานสมทบเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมให้ดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งในใส่ยกสูงสติความรับผิดชอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานหนักโหบในทั่วกำลังประกอบอาวุธและประชาชนให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัวพันแบบพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างสงสารลาวเวียดนามโดยเฉพาะแมนหัวพันเซินล่าให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพิ่มทวีประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการเรียบตามสายแดนสร้างสินสายแดนให้กลายเป็นสายแดนแห่งสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดากลุ่มบ้านที่มีสายแดนติดจอดกันได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนสภาพการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้โดยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปั๋ว2เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา4เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปั๋วอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ว่าฟ้าสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบพ่อกับรายการของพวกเราได้เป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตะแหลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 8:00 ถึง 9:00 1ชั่วโมงเนาะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง 105.5 MHz อยู่กับทีมงานของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนการมาหับไส้แฟนรายการนะสันติภาพคำเก่งน้องแม็กซ์สุกัญญาและก็น้องเมษาเนาะรวมถึงโคโซนิกกี้ทีมงานประกันสังคมของพวกเขาก็มีหลายท่านด้วยกันนะก็ละโอกาสพิเศษก็จะได้เอิ้นว่ามาร่วมดำเนินรายการเคียงคู่กันเนาะแต่ว่ามื้อนี้สันติภาพก็มาดำเนินรายการผู้เดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบสำหรับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นในกรณีที่มีการย้ายของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นเวียกงานอันนึงที่ติดพันเคียงคู่กับในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเนาะการคุ้มครองบรรดาอุดมต่างๆซึ่งในการย้ายห้องหมอนี้นะหรือว่าการเปลี่ยนห้องหมอนี้ตามระเบียบประกันสังคมแล้วก็คือแม่น1ปีนะแม่นเปลี่ยนได้ทีนึงเนาะกรณีเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเนาะ1ปีนี่สามารถเปลี่ยนได้ทีนึงในเมื่อก่อนนี่แม่นจะเปลี่ยนทุกๆท้ายปีเนาะประมาณเดือนตุลาหรือว่าเดือน10ไป5เดือน12แต่ว่าในปัจจุบันเรามีการปรับปรุงก็คือแม่นท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอปีหนึ่งได้ทีหนึ่งและเปลี่ยนจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนหมายความเปลี่ยนห้องหมอเนาะหมายความว่าบ่จำเป็นต้องรอท้ายปีต้นปีท่านก็เปลี่ยนได้กลางปีท่านก็เปลี่ยนได้หรือว่าท้ายปีท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าปีหนึ่งเปลี่ยนได้เพียงแต่เท่าเดียวเนาะให้ผู้นำกันจัดสรรซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนาะการเปลี่ยนห้องหมอนี้อันนั้นมันเป็นระเบียบปกติและก็มีกรณีพิเศษในการเปลี่ยนห้องหมอเนาะก็คือกรณีที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงนะเขาจะอิงใส่ข้อตกลงเพราะว่าคณะไปประจำการนี่ก็จะเป็นระยะยาวเนาะก็แน่นอนเมื่อเขาไปอยู่ต่างแขวงแล้วเขาก็จะใส่ห้องหมอเก่าเนี่ยมันก็ลำบากนะท่านก็จำเป็นต้องได้เลือกห้องหมออยู่แขวงตัวอย่างว่าหลวงพ่อบางเนาะแขวงหัวพันพงศาลีแขวงขมวนเนาะสารวันเซกองอัตปือถึงแต่งตั้งไปเนาะก็ให้เอาพอตกลงย้ายบอลประจำการไปแจ้งประกันสังคมอาจจะแจ้งอยู่ศูนย์กลางหรือว่าอาจจะแจ้งอยู่แขวงที่ท่านไปฮะก็ได้นะเพื่อเป็นบอลเองในการย้ายบอลเฮ็ดเวียกเนาะและการย้ายห้องหมอตัวนี้นี่มันอิงตามข้อตกลงกันเลยถ้าว่าท่านอยากย้ายก็มันสามารถเอาข้อตกลงไปย้ายได้เลยท่านอาจจะเปลี่ยนห้องหมอแล้วในปีนี้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้แค่หนึ่งเดียวตามระเบียบแต่บังเอิญเดือนกลางเดือนมาตัวอย่างว่าเดือนหกมาถึงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงก็สามารถเปลี่ยนได้อีกเท่านึงโดยอิงตามข้อตกลงอันนี้มันเอิ้นว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายไปประจำการอยู่ตั้งแขวงรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เส้นเดียวกันเนาะยกย้ายบนเฮดเวียนี่ก็จะเป็นพนักงานส่วนหลายพนักงานรัฐแน่บริษัทแน่ก็ว่ากันไปส่วนผู้ประกันตนสมัครใจก็เส้นเดียวกันเนาะท่านอาจจะเป็นเมื่อก่อนท่านอยู่ขมวนตัวอย่างท่านไปสมัครใจอยู่ขมวนท่านก็เลือกใส่บัตรอยู่ขมวนวันนี้ลูกย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะ
ลูกก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่นำเนี่ยพ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้มาอยู่นำอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนจากบ้านเพราะว่าสมณโคัวนี่ขึ้นอยู่แขวงเด้คำว่าสมณโคัวมาขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แล้วก็ง่ายเนาะเอาสมณโคัวมาแจ้งเลยแต่คำว่าสมณโคัวยังอยู่ต่างแขวงก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเพื่อมาแจ้งง่ายห้องหมอตัวนี้ก็สามารถนะง่ายได้เส้นเดียวกันเออเป็นกรณีค่ายคือกันกับนะยกย้ายบอลประจำการบอลเฮ็ดเบียกเนาะอันนี้เฮาย้ายที่อยู่อาศัยเนาะก็จะอิงใส่ใบยั่งยืนจากบ้านมาแจ้งเปลี่ยนห้องหมอเนาะได้เส้นเดียวกันบ่จำเป็นต้องรอท่าครบ1ปีเนาะอันนี้มันบ่เรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอนะมันมีประจำปีแล้วก็เปลี่ยนห้องหมอในกรณีพิเศษมีการยกย้ายสถานที่บอลพักอาศัย

ใจผิดว่าการที่เฮาเลือก2ห้องหมอนี่นะบางคนก็เขียนห้องหมอเมืองต้นทางแหละของหมอแขวงปลายทางบางคนก็เอาห้องหมอแขวงทับอิดเนาะห้องหมอทับอิดห้องหมอที่2แล้วแม่นออห้องหมออยู่ศูนย์กลางนะบางคนอยู่นครหลวงจันทน์ก็เอาห้องหมอทับอิดละแม่นต้นทางละแม่นห้องหมอตัวอย่างมโหสถแล้วก็ห้องหมอปลายทางละแม่นห้องหมอมิตรภาพแล้วคิดว่าสามารถใช้ได้2ห้องหมออันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะอันนี้มันขอชี้แจงให้กับบรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันอันนี้มันความเข้าใจผิดว่าเฮาสามารถใช้ได้2ห้องหมอบ่ได้หมายความว่าไปห้องหมอใดก็ได้ได้นี่เนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะการที่เพิ่นมี2ห้องให้เลือกนี่นะเนาะเพื่อกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วบ่อยากเลือกเอิ้นว่าการเดินทางมันไกลสิไปแขวงนี่มันยากเนาะเฮาก็จึงมีเอิ้นว่าให้ท่านได้กำหนดสามารถเลือกด้วยความสมัครใจหั่นแหละก็คือแม่นสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แล้วก็ห้องหมอส่งต่อก็จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเนาะอันนี้แม่นกรณีเอิ้นว่ามี2ห้องให้เลือกก็คือแม่นห้องทวิตจะเป็นห้องหมอเมืองและห้องที่2จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงแต่บ่ได้หมายความว่าสามารถไปห้องหมอใดก็ได้เนาะอันนั้นแม่นเข้าใจผิดเนาะความหมายก็คือแม่นท่านต้องไปห้องหมอต้นทางที่ท่านเลือกห้องหมอทวิตก่อนทุกครั้งก่อนทุกครั้งท่านจะบ่สามารถไปห้องหมอแขวงหรือว่าศูนย์กลางเลยเนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าห้องหมอเมืองปิ่นปั่วบ่ได้เทคนิคบ่พร้อมเครื่องมือบ่ทันสมัยห้องหมอเมืองจะนำส่งไปห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงอันนี้มันขั้นตอนเนาะถ้าท่านสมมุติว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองปักงึมแล้วท่านเลือกห้องหมอมโหสถตัวอย่างอันนี้มันสมมุติสันติภาพสมมุติเนาะเลือกห้องหมอเมืองปักงึมแล้วห้องหมอปลายทางแม่นห้องหมอมโหสถท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งเนาะท่านจะบ่สามารถมาใช้บริการอยู่ห้องหมอมโหสถได้เลยนะจะบ่สามารถมาใช้ห้องห้องหมออยู่ศูนย์กลางได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เลือกห้องหมอเนาะก็แน่นอนบางเทื่อทีมงานเฮาก็จะอธิบายไปแล้วแต่ก็มันเวลามันผ่านไปอาจจะบ่เข้าใจอาจจะลืมเนาะก็เป็นไปได้หรือว่าพนักงานอาจจะอธิบายบ่ละเอียดเนาะชัดเจนบางเทื่อเพิ่นก็ประกอบฟอร์มจากบริษัทจากกรมกองมาเรียบร้อยแล้วเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดเนาะเพราะว่าตัวแทนมายืนฟอร์มให้บาทเดียวเนาะบางเทื่อก็20 30คนบางเทื่อก็เกือบเป็น100คนมายืนพร้อมกันบาทเดียวเนาะก็เอิ้นว่าอาจจะบ่สามารถอธิบายให้เพิ่นได้เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็เอิ้นว่าเวลามันก็จำกัดนั่นน่ะเนาะฟาวก็เขียวยืนแล้วก็เขียวไปเปียกใหม่นะบางเทื่อก็เฮ็ดให้เอาน่าสร้างความเข้าใจผิดเนาะมาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะว่าเห็น2ห้องให้เลือกเนาะจุดประสงค์เป้าหมายก็คือแม่นถ้าว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งแล้วจึงถ้าว่าห้องหมอเมืองปิ่นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปแขวงจึงสามารถไปปิ่นปัวได้เนาะอันนี้แม่นมีเพื่อไว้สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบางแขวงนี่ก็แม่นบางเมืองนะมันก็ไกลจากแขวงอีหลีเนาะก็บ่สามารถที่จะมาใช้บริการอยู่ตัวเมืองได้นะมันไกลอีหลีการเดินทางเส้นทางก็บ่ดีแน่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเลือกห้องหมอเมืองถ้าเมืองปั่วบ่ได้เพิ่นก็นำส่งมาห้องหมอแขวงนะแต่อย่าลืมว่าคันว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านจะมาห้องหมอแขวงนี่เลยบ่ได้เนาะท่านต้องมีใบนำส่งจากเมืองจึงจะสามารถมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางได้อิงตามใบนำส่ง
ให้เข้า

แล้วก็แนะนำเนาะสำหรับทานที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่อันบ่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไปก็แนะนำให้เลือกห้องหมออยู่ศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเลยบ่ต้องเลือกห้องหมอเมืองเนาะเพราะว่าห้องหมอแขวงเอิ้นว่าจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเนาะการปีนปัวเอิ้นว่าหลายพญาติกลัวห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเอิ้นว่าขั้นเบื้องต้นนะปฐมพยาบาลหรือว่าปีนปัวเขาเนาะผ่าตัดจังใดก็คือแม่นต้องแม่นห้องหมอแขวงอย่างเดียวเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขอยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกห้องหมอเมืองนะให้เลือกห้องหมอแขวงเลยหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางเลยนะเพื่อความสะดวกนะความสะดวกเวลาท่านไปใช้บริการอยู่ห้องหมอฮั่นเพราะว่าอย่างถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองแล้วก็ท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนได้ทุกครั้งถึงว่าท่านจะอยู่ในเมืองก็ตามเพราะว่าท่านเขียนว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านก็ต้องไปผ่านเมืองก่อนอันนี้มันเป็นระบบณปัจจุบันนี้นะเนาะท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบณปัจจุบันจนกลัวเพิ่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือกับหลายๆท่านที่ได้มีการเสนอนะว่าเป็นไปได้บ่เนาะการใช้บัตรประกันสังคมนี่แม่นให้ไปใช้อยู่ห้องหมอใดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนาทีทางคณะนำของพวกเขาก็ถือว่าได้รับรู้แต่ว่าแน่นอนเนาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเวียกงานของหมอก็คือประกันสังคมเฮานี่ก็บ่ได้มีห้องหมอเป็นของตัวเองเนาะคันว่ามีห้องหมอเป็นของตัวเองมันก็สิง่ายแต่ว่ามันก็แน่นอนมันก็ยากเนาะเงื่อนไขงบประมาณก็ต้องได้ไปซื้อบริการเนาะของทางกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งณปัจจุบันนี้กันยังเอิ้นว่าคุ้มครองในหมายความว่าต้องได้ไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกแต่ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินพวกเขากันยังมีนโยบายในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแม้นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอของรัฐอาจจะเป็นห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางหรือห้องหมอเมืองได้ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแต่ย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอของรัฐเท่านั้นจะเป็นคลินิกเอกชนสินะห้องหมอเอกชนสินี่มันยังบ่ทันได้คุ้มครองถึงขนาดเนาะห้องหมอเมืองนะห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางเนาะกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นพยาธิก็ตามเนาะทุกพยาธิมันมีระดับฉุกเฉินของมันแต่ว่าเวลาไปใช้บริการต้องแมนแพทย์เป็นผู้ประเมินเนาะบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินแพทย์ประเมินว่าฉุกเฉินจึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าว่าแพทย์ว่าบ่ฉุกเฉินเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองถ้าว่าท่านยังคงจะเป็นปวดต่ออยู่ห้องหมอดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นท่านต้องยอมรับเงื่อนไขก็คือแม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองบ่สามารถถอนคืนบ่สามารถเคลมคืนได้เนาะในการปิ้นปัวดังกล่าวต้องรับรู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนาะก็ถือว่ายังมีระบบกรณีที่ว่าฉุกเฉินเนาะสวยหมายความว่าไปห้องหมอก็ได้ก็ได้ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นของรัฐเนาะในระบบดังกล่าวนี้แต่ว่าต้องแมนกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกกรณีฉุกเฉินแม่นต้องโทรแจ้งประกันสังคมก็คืออยู่บัตรประกันสังคมของท่านทุกคนจะมีเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมเรียกว่าเป็นเบอร์สายด่วนในการแจ้งหรือห้องเรียนการปินปัวสุขภาพต้องมีการโทรแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงหลังจากเข้าห้องหมอมือทําอิฐบ่ทันแจ้งหลังจากเข้าหมอบ่เป็นหยังมือที่2ก็บ่เป็นหยังมือที่3นี่ต้องได้แจ้งแหละคันว่ากายมือที่3แม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตัวเองเนาะจะบ่สามารถถอนเงินคืนได้ในกรณีที่แจ้งเกิน72ชั่วโมงหรือว่าเกิน3วันเนาะต้องได้รับรู้ปัญหานี้นะห่วมกันเพราะว่าแน่นอนเนาะ
มันก็จะมีระเบียบการคุ้มครองแต่ละเวียกงานมันก็จะมีระเบียบกับใครคือกับการเงินห้องคองเงินอุดหนุนนะประกันสังคมเช่นเดียวกันเงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินป่วยการเวลาเป็นอุดหนุนระยะสั้นก็มันให้เงินเอกสารบุกเกิน3เดือนหลังจากมีเอกสารยังยืนออกมาจากแพทย์จากหมอเนาะก็ให้เงินเอกสารบุกเกิน3เดือนอุดหนุนระยะยาวกับบุกเกิน6เดือนมันก็จะมีระเบียบตัวนี้เนาะก็อยู่ทุกบอนนี่ก็จะมีระเบียบการคุ้มครองนะบ่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามนะรวมถึงกฎหมายประกันสังคมวันนี้ว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเนาะการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนห้องหมอกับบ่ได้มีอย่างไรเนาะเพียงแต่ถือคันว่าทานโสดก็แม่นถือแต่บัตรประจำตัวเข้ามาย้ายห้องหมอได้เปลี่ยนห้องหมอได้ส่วนทานที่แต่งงานเนาะจะย้ายครอบครัวก็จะย้ายห้องหมอลูกเมียก็จะย้ายหรือว่าผัวก็จะย้ายห้องหมอก็แม่นให้ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาโบต้องมาเมดครอบครัวได้เนาะเออน่าให้ต่างหน้าผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะผู้ประกันตนเองมาก็ได้เนาะครอบครัวลูกหลานมาแทนก็ได้นำมายื่นเอกสารจะมีบัตรประกันสังคมนะสำเนามาแล้วก็สำเนาปึ้มสมโนครัวเข้ามายื่นคันว่าอยู่ศูนย์กลางก็แมนอยู่ชั้น2ห้องเบอร์3นะแผนกบริการจะเป็นภาคส่วนรับเอกสารเนาะในการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่ต่างๆรวมถึงการชำระเงินค่าประกันสังคมนะก็จะเป็นแผนกดังกล่าวเนาะก็หลายเวียกงานอยู่เอานเป็นปองบริการประตูเดียวกับว่าแมนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมเวลามาใช้บริการแล้วบ่จำเป็นต้องไปหลายบอนหลายปองเนาะก็ทางคณะนำประกันสังคมของพวกเขาก็เห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประธานที่มาใช้บริการเนาะให้มาบอนเดียวให้มันจบอยู่บอนเดียวนั่นบ่ได้ย่างไปหลายปองบ่ได้ย่างไปหลายบอนก็ฝากไปก่อนละกันซึ่งการยื่นเอกสารบอกว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเพิ่มครอบครัวคู่สมรสลูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมโนครัวเปลี่ยนเลขที่หั่นน่ะเนาะก็คือแม่นสามารถมาอัปเดตโดยบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะหมายความว่าบริการฟรีสำหรับการบริการนะระบบประกันสังคมของพวกเขาบ่ได้มีค่าธรรมเนียมแม้นแต่ว่าบัตรเสียบัตรแตกหักเนาะทานเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาแจ้งเนาะและก็รอท่ารับบัตรจากทีมงานของพวกเขาได้เลยนะแต่ว่ากรณีที่มีหลายคนตัวอย่างว่าขึ้นทะเบียนใหม่หรือว่ามีหลายคนในที่นี้เพิ่นก็จะนัดเนาะออกใบนัดให้มาเอาบัตรประกันสังคมภายหลังแต่คันว่ามีเพียงแต่คนหนึ่ง2คนสิเนี่ยเนาะก็แม่นรอท่าเนาะ3คนนี่เนาะประมาณ5คนลงมาก็แม่นรอท่าเอาบัตรได้เลยตัวอย่างว่าบัตรหมดอายุเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้บ่ได้มีค่าใช้จ่ายเนาะบัตรเสียบัตรแตกหักบัตรเปื้อนบ่เห็นเลขรหัสเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่หมอนี่ท่านหมอบ่อยากรับได้บัตรมันเปื้อนบัตรมันบ่เห็นเลขรหัสชื่อบ่ชัดเจนเลขที่บัตรประจำตัวเลขที่สมรควรมันบ่ชัดเจนมันลึบนะตอนนี้ท่านก็มาแจ้งออกบัตรใหม่ได้เพื่อความสะดวกเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการย้ายห้องหมอและก็การเลือกห้องหมอนะว่าพวกเขาก็จะมีระเบียบแบบนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวหรือว่าหัวข้ออื่นๆก็โทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงรัฐการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 4:00 น. แรง1508ก็จะอธิบายให้กับบรรดาท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลต่างๆที่เป็นติดพันกับสมาชิกประกันสังคมเฮานี่แหละเนาะจะเป็นการไปใช้บริการยื้อห้องหมอการห้องคองเงินอุดหนุนต่างๆสิทธิผลประโยชน์หรือว่าอยากให้พนักงานของพวกเขาลงไปโฆษณาเผยแพร่
วิการประกันสังคมนะก็สามารถติดต่อมาได้1508เนาะกับเบิ่งเวลาก็จะส่งท้ายให้บริการรับฟังผลงานเพลงอย่าลืมเนาะฟังรายการประกันสังคมได้ทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านเนาะมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและเวกงานสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสลอ
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงแต่เจียหาว
0: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซารับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถติดตามฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ Radio Garden
0: เจ้าสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลก็แมนอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวัน
1: ซ
0: ึ่งว่าห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลนี่ก็จะมีบทเฮียนหรือว่าปึ้มการเฮียนการสอนทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มต้นตั้งแต่ HSK 1จนฮอด HSK 6
1: แม่นแล้วเจ้าและคือดังที่พวกเขาได้แจ้งสุริการให้เมริการได้ฟังก่อนหน้านี้เนาะ
0: เจ้า
1: ในบทเฮียนบทที่1ที่ผ่านไปเกี่ยวกับการทักทายสบายดีพวกเขาก็ได้เห็นหู้น้ำกันเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาเริ่มเก่งขึ้นเลยได
0: ้เจ้า
1: เห็นมูคูเพื่อนร่วมงานมาอย่างนี้ทักทายได้แล้วโนรีเน
0: า
1: ะ
0: คำทักทายสบายดีเริ่มต้นมาจากไหนก่อนกระต่าย
1: นี่ห่าว
0: นี่ห่าวและอีกคำศัพท์นึง
1: นินห่าว
0: เด้เนาะต้องไม่มาลืมคืนกันอีกได
1: ้แม่แล้วเขาก็ได้เห็นหู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
0: แม่นละเนาะเพราะพวกเขาสองคนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าปอหนึ่ง
1: เจ้าเจ้า
0: เฮียนไปน้ำกันตื่นท่านผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเติม
1: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศพักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึมในระยะต่อไป

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลซึ่งขณะนี้ทานพวมที่ตามหับฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวังกินี่ก็ได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้หับฟังกับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่ก็ตาย
1: เจ้าต่อสปอนในมื้อนี้พวกเฮาจะเรียนฮู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เฮาเว้าไปนี่มันจะแตกต่างจากภาษาลาวมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเนาะโค้งมันก็มียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะเนาะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่แม่นกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสี
0: ่
1: สระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แม่นส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสระสลิสลีเนาะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบสินะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุต
0: เจ้า
1: วรรณยุตภาษาลาวแม่นมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงนํากันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การพันเสียงที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวพันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื้อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขา2คนนําเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุตเนาะ
0: อ
1: าจจะบ่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงบ่แจ้งปานใดแน
0: ่โดนี้ก็ยังงงที่กระต่ายเว้าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการ
1: ใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงบ่แจ้งปานใดแน
0: ่โดนี้ก็ยังงงที่กระต่ายเว้าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเฮามีทางอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพิ่นออกเสียงให้ฟัง
1: นํา แล้ว
0: เจ้า
1: ตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพิ่นสอนเพื่อมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科呵鸡七西
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
0: เจ้ากับบ่ได้งาน

0: 鸭、蛙、哦、窝、阿、耶、约、哎、歪、A、V、凹、腰。
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี่ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปแล้วค่อยๆลึกเองอัตโนมัติได้
2: เจ้าโนรีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปตื่มอีก
1: เจ้า
2: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงเหมือนบ่ตัวนี้
1: แม่นวรรณ
2: เจ้
1: ย
2: า
1: ุทธเนาะว่ามีสีเสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
3: 朗读下列音节，注意声调的不同。
0: 啊啊啊啊！哦哦哦哦！
1: ที่ทานฟังผัดไปแล้วนั่นก็แมนการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
2: เจ้าอุกคักแน่นอนมี3 อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำเติมในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังยาวๆเติมอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระและก็วรรณยุกต์
1: เจ้า
3: 声母一
0: 波坡摸佛的特呢了歌科喝鸡七西
3: 韵母一
0: 一乌鱼儿啊呀哇哦窝呃耶约哎歪 A V 凹腰，
3: 朗读下列音节，注意声调的不同。
0: 啊啊啊啊！哦哦哦哦！
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้ฟัง ลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆ

0: ังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเขาจึงมาเฮียนหูหรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งวันในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านใดที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาซื่อเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้า
1: แ
0: ม่นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตอนนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุรานฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใดขนาดเน
0: า
1: ะเจ้าก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: นะเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายเว้าแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนเด้กระต่ายส่วนเท่าใดถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด
1: ้
0: แต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ภัยที่พวกเขาเห็นเน
0: า
1: ะกัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือฮู้น้ำกันว่าหมีแพนด้านะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเด้อเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสฉวนบนอื่นบ่ได้มีได้เป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแมนยูประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย้ายให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซ่าเจ้า
1: แม่นๆๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบการค้นพบนี่แมนเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยท่านอามังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาละกานักธรรมศาสตร์วิทยาชาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: ๆเป็นคนตะเวนโต๊ะคนทําอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานําเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและสําหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนําไส้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เขาเห็นได้บ่ว่าเพิ่นทรงหมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี
0: ้แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธมามัยตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้องแม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดดิเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แม่แล้วเจ้า
0: ย้อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์เจ้า
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถูกเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แล้วเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำๆอยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังตลอดบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี้เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลมาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: เจ้าและอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเขาก็มีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมือนี่กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ส่วนกลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการห้องพูด

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกท่านต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการฮอบฮู้
0: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนที่หลายคนบอกว่าโอ้ยพักผ่อนยาวแล้วมื้อนี้นะมื้อนี้ก็สิเกิดอาการขี้ข้านเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าวันจันทร์เป็นวันขี้ข้านเพราะว่าอย่างพักเพลินแล้วเนาะสองมื้อละ
0: เป็นวันขี้ข้านของแห่งอาทิตย์บ่ในฮอบ7วันนี
1: ่สังเกตแม่นจังแท้ฮอดวันศุกร์หลายคนดีใจ
0: อ้าวเลยแม่นบ
1: ่ว่าสิได้พักอาทิตย์แต่เพราะว่าฮอดวันอาทิตย์ตอนแรงแล้วมื้ออื่นสิเป็นวันจันทร์แล้วทุกคนว่าโอ้ยขี้คานเนี่ย
0: เป็นเวลาของความขี้คานอ้าวเข้าพบกันในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังโอ้ยมาพร้อมกับความเบิกบานมวลซื่นมาพร้อมกับเสียงหัวนี่แหละบางคนสุขของหัวมาตั้งแต่ไก่เลยเนาะโอ้ยยิ้มหัวมาตั้งแต่ไก่เพราะมื้อนี้มีความสุข
1: วันอาทิตย์ดี
0: อากาศดีโอ้ที่นครหลวงวันจันทร์ก็แม่นฝนตกฟ้าครึ้มมาแต่เช้าผู้ใดนี่เนี่ย
1: เจ้า
0: หมอกบอนก็มาแต่คืนนี้พุ่นเลย
1: ก็อาจจะเป็นเอิ้นว่าเฮ็ดให้ต้นไม้ใบหญ้าซื่นบานอะไรเนาะเพราะว่า 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่อากาศฮ้อนหลายดีนะก็หลงเวียงจันทน์ค่ะสลับไปกับมีฝนแดเพราะว่ายามนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วดิเนาะบางบ่อนบางพื้นที่นี่ก็บอกว่าฝนตกทุกมื้อเลยได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือก็เอิ้นว่าเฮ็ดให้ผลผลิตเริ่มละเริ่มสิได้กะเกี่ยมละการปักดำเข้านาปีในปีนี้
0: เว้าถึงว่าโอ้ระยะนี้อากาศบางมื้อก็ฮ้อนอบอ้าวบางมื้อก็อากาศชุ่มเย็นเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาฉะนั้นมันก็เป็นอีกอันนึงที่มันอำนวยความสะดวกให้แกยุงบ่แม่นอำนวยความสะดวกเรื่องการดำเนินธุรกิจได้อันนี้อำนวยความสะดวกก่อนอื่นเลยแม่นว่าพอมาฮอดฤดูกาลนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพยาธิมากมากับฤดูกาลนี้นี่แม่นก็คือพยาธิไข่ยุงลายไข่เลือดออกแต่บ่หมายความว่ามีเฉพาะแต่ฤดูกาลนี้ได้พยาธิดังกล่าวนี่มันมีตลอดปีแต่ว่าจะพบเห็นหลายกูมูก็แม่นฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: นั้นปีที่ก็แม่นว่าโอ้ออกมาเฮียคล้องเลยว่าให้ทุกท่านให้ทุกคนในสังคมนี่ให้มีส่วนร่วมกันแท้ๆเฮ็ดเอาใดเฮ็ดให้การลดพรการเจ็บเป็นพยาธิดังกล่าวนี้ให้หน่อยเท่าที่จะหน่อยได้เนาะคือดังเบื้องของกระทรวงสาธารณสุขเองเพิ่นก็ได้มีการสู่ซนวางคาดหมายสู่ซนไว้ว่าในปี2030นี่จะพยายามให้ลดพ้นออกจากพยาธิไข้มาลาเรีย
1: เจ้าคันซั่นไผเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติไผเป็นผู้ที่จะต้องเฮ็ดให้ตัวเลขนั้นลดลงก็แม่นเฮานี่แหละเนาะว่าทุกคนนี่แหละร่วมกันลดพรแนวใดก็คือลดพรบ่อนแพร่พันธุ์ของยุงลายเอาใจใส่เรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือว่าบ่อำนวยความสะดวกให
0: ้บ่อำนวยความสะดวกให้มันเออเนาะวันใดที่หกเออไอ้อนามัยซะเออต้นไม้ใบหญ้าที่มันตึบมันหนาตัดลงเดเออตัดหัวลงเดบ่อนใดที่มันมีหญ้ามีกระโปะกระป๋องนี่เก็บเมียนเก็บกวดซะมือใดที่ฝนบ่ตกฟ้าแดดออกก็เป็นถือโอกาสอนามัยเลย
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นการช่วยลดพรปริมาณของยุงหรือว่าปัสกรของยุงนี่ได้หลายที่สุดเลยคือเฮาฮู้แล้วว่าพยาธินี่มันมาจากไสมันมาจากยุงถ้ามันบ่มียุงพยาธินี่ก็จะบ่มี
1: เจ้าแต่ว่าคันถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นไข้แล้วเด้เฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิบ่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือว่าได้หับเสื้อให้แห้งเพาะบ่มไว้ในห่างกายให้แห้งเพราะว่าพยาธิไข้ยุงลายจะบ่มียาปวดสะเปาะแท้เพียงแต่ว่าดื่มน้ำให้ไข้เอิ้นว่า
0: ดื่มน้ำให้หลาย
1: ให้หลายๆแล้วก็ให้เสื้อไข้หันออกไปบ่ให้จางลงแต่บ่ได้มีว่าโอ้เป็นไข้ยุงแล้วต้องกินยาตัวนี้แล้วเซาเป็นไปบ่ได้เนาะคันซั่นเฮาก็ต้องได้เฝ้าระวังสุขภาพของเฮาเองถ้าว่าเฮาเป็นไข้หรือว่าคนในครอบครัวก็ต้องมันติดตามโอ้อาการนี้สงสัยว่าเป็นไข้ยุงแท้อ่ะกดเลือดหาเสื้อไข้ยุงดีบ่บ่ควรว่าโอ้ซื้อยามากินเองเดี๋ยวก็เซาหรือว่าปฏิบัติตัวเองบ่ได้ถูกตามหลักการของการปิ่นปวงไข้ยุงมันก็สิเฮ็ดให้เฮานั้นกลายเป็นว่าเลือดออกทางเฟนแข่ถูกแข่เลือดออกหรือว่าให้แห้งคนนั้นคือการทายเป็นเลือดกันเสียเลือดนี่มันก็สิเป็นขั้นให้แห้งแล้วจนไปถึงขั้นเสียชีวิตเนาะบ่อยากให้มีแบบนี้ฉะนั้นเฮาต้องได้เอาใจใส่ร่วมกันแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังนํากันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาด้วยข้อมูลย้ายจากทางรายการฮอบฮู้เฮาพบกันในระยะต้นๆรายการนี้เป็นระยะฮอบฮู้เรื่อง SME ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค่ะ
1: ท่านใดที่ติดตามข้อมูลอยู่ในตอนนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังได้ฮู้ว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจแม่นหยังแม่นไผอยู่ไสเนาะอยู่ในรายการของเฮา
0: แล้วเพิ่นเฮ็ดหยัง
1: เพิ่นเฮ็ดหยังแน่ในรายการของเฮาก็จะได้เอาข้อมูลมาเว้าว่าสู่กันฟังถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจโดยส่วนตัวถ้าว่าเป็นผู้ประกอบการเนาะอยากเข้าหาแหล่งทุนหรือว่าผู้ฟังทั่วไปนี่แหละแต่อยากเข้าใจว่าภาระบทบาทของเพิ่นวิสัยทัศน์ของเพิ่นเฮ็ดหยังแน่ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook ของเพิ่นเนาะพิมพ์คำว่ากองทุนส่ง สริมจุนลาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าเบิ้งซีจี้ที่ไหลอยู่ในหน้าจอถ้าว่าทางเข้ามาทาง Facebook
0: ก็จะมีเลยทางช่องทางในการติดตามข้อมูลเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: บ่ว่าจะเป็นข้อมูลคันทาว่าเรื่องการโทรกันแม่นโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์02141460
1: หรือว่าจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็แม่น www.lawsmefund.org เอาเข้ามาฮอดกระทักทายเข้ามากับเว้าข้อมูลย่านนั้นบ่ฟังสินี่ปะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เข้ามา10,000กว่าคนเนาะพี่นะตอนนี้เหลือ 5,000 คนแล้วเนาะเอาทักทายก่อน
0: ทักทายแฟนรายการเฮาที่เข้ามาทางเพจ Facebook ของทางวสโล
1: เจ้า
0: ก็คือทั้งเบื้องของเพจ Facebook ของทางรายการพวกเราเฮาพูดเรื่อง SME สบายดีบินเดียวโอ้มื้อนี้บ่ใจบ่ในใจว่าบินเดียวนี่เพิ่นอยากฟังเพลงหยังเนาะทักทายเข้ามาได้เด้อเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหรือว่าท่านอื่นๆเด้ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางใดๆขอบใจได้หลายที่กดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ให้อยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษร่วมกับรายการเฮาฮู้ก็พิมพ์มาเด้อเนาะหรือว่าโทรมาได้0305787052พวกเราจะอยู่กับท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปให้เสียงเพลงแดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนกันแดเมื่อกี้นี้มีแฮงใจโทรมาหรือว่าส่งมาเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงเจ้าบ่าวเงินดอลลาร
0: ์โอ้ อ่ะไปฟังมื้อนึงเจ้าบ่าวเงินดอลลาร์เป็นเท่าใด
1: เจ้ามวนซื้อเสียงเพลงกันเนาะจัก1เสียงเพลงกันก่อน

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: เป็นจังได๋สิเพลง
1: อื้อฟังแล้วก็ยิ้มไปพร้อมทางโคโซก็ได้เพิ่นว่าจังได๋ก็เอิ้นอ้ายสิให้ล้านห้า
2: บ
1: ่เอิ้นป่าสิให้เท่าใดก
2: ็คันถามว่าเอิ้นมีห้องจื้อบ่ได้ฮู้แต่ว่ามีล้าน4ล้าน5คันถ้าว่าเอิ้นอ้ายหั่นน่ะมันให้หมดมีเท่าใดก็ให้หมด
1: โอ้ยซั่นบ่อ้าวซั่นน่ะจัดให้ตามคําขอเด้ออ้ายมักเพลงหยังขอมาได้เลยโคโซทั้ง2พร้อมจัดให้เนาะ
2: เออเพลงนี้ก็ฟังเพื่อคงมันซื่อ
1: น
2: ะบ่ฟังเพิ่นว่าห้องคันเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใด
1: เออ
2: ว่าเขาคำวัดมีเท่า
1: โอ้
2: มันเท่าไรก็ให้หมด
1: เท่าไรให้หมดโอ้ยบ่ต้องน้อยใจเด้อบ่ต้องน้อยใจคันมาเป็นห้องเท่าน่ะบ่ต้องน้อยใจเขาต้องดีใจเลยเพราะว่าจังน้อยๆเขามีโอกาสได้เท่าทางโคศกเออทางโคศกนี่ถือคติแบบนั้นถือคติว่าคันถ้าเพิ่นบอกว่าเขาเท่าเขาต้องดีใจไปโลดเพราะว่าอย่างเขามีโอกาสได้เท่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่า
2: บ่ค่อยมีโอกาส
1: บ่ทันได้โอกาสบ่ทันทอดโอกาสเท่าสิไปก่อน
2: คือกับเสียงเพลงงามซ้ําเท่า
1: แล้วเออนั่นแหละ
2: แต่ยังได้งามตอนเท่าใครก็บ่ได้งามเลย
1: เนาะอ้าวพอว่ากันพบเบิกบานมวลซื่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะเฮาอยากให้เวลาดีๆแบบนี้ทุกท่านได้มีความเบิกบานมวลซื่นเนาะเคียงคู่กับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้เฮ็ดด้วยความสำเร็จผลแล้วแหละเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขความสบายใจนี่มันอู้ยิ่งยืนยาวได้อนุรักษ์
2: เจ้าเพิ่นเอิ้นว่าสุขใดก็บ่ท้อสุขใจได้บางเทื่อสุขกายก็แม่นอยู่แต่ว่าคันใจบ่ม่วนเด้เนาะสมมุติว่ามีคล้ายๆกับมีเงินมีคําหลายแล้วสุขภาพบ่แข็งแรงอะไรเอิ้นเพิ่นงาก็บ่มีความหมาย
1: ทีมงานเฮาเพิ่นก็ไปซอกมาให้นะเพิ่นว่ามียังมีเพลงคู่มาอีกเด้อว่าซั่นเออก่อนหน้านี้เพิ่นบอกว่าเอิ้นอ้ายก็ได้ว่ะตอนนี้เอิ้นเอื้อยก็ได้ว่ะเอาจักหน่อยสิจัดให้แต่เพราะว่าหลายๆท่านก็ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วก็ว่าก็สิสงสัยแต่มันมีเพลงอย่างเด้ที่มันเกี่ยวพันกันนี่อยากให้เบิกบานมนต์ซื่นท่านผู้ฟังเน
2: า
1: ะเอ้าก่อนที่ว่าจะไปฟังเสียงเพลงมวลๆจากรายการนี้มาฟังของมนต์ตื้อมีก่อนเนาะว่าเออระยะนี้ทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุดละวิสาหกิจขนาดน้อยรายการนี้เพิ่นมีอันใดมาให้แด่อย่างทุนเพิ่นนี่เนาะตรงนี้แม่นอยากจะนําเสนอท่านผู้ฟังเกี่ยวกับทุนสมทบเนาะทุนสมทบนี่แม่นเพื่อปรับแล้วก็ยกระดับเทคโนโลยีสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมูลค่าทุนสมทบแต่ละประเภทสิมีหลักๆมันมี2ประเภทเนาะมูลค่าของโครงการสำหรับการลงทุนในการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับเทคโนโลยีของจนก.เส้นว่ามูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การติดตั้งการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรมรวมไปถึงการบริการหลังการขายและก็ภาษีอากรทุนดังกล่าวนี่แม่นปรับถ้าว่าเป็นประเภทบุคคลน่ะประเภทบุคคลมูลค่าของโครงการนี้จะแตกต่างกันเน
2: า
1: ะมันจะมีมูลค่าถ้าว่าเป็นขนาดจุลเนาะจุลวิสาหกิจนี่แม่นมูลค่าบ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการเนาะตัวนี้แม่นสำหรับจุลและต่อมาก็แม่นสำหรับทุนให้กับทุนสมทบให้กับทั้งวิสาหกิจขนาดน้อยตัวนี้แม่นมูลค่ามันต้องบ่เกิน180ล้านกีบต่อ1โครงการและสำหรับตัวสุดท้ายก็คือบ่เกินวงเงินนี่บ่เกิน230ล้านกีบต่อ1โครงการอันนี้ก็แม่นวิสาหกิจขนาดกลางเพราะว่าเพิ่นจะระบุละเอียดได้เนาะว่าแม่นประเภทใดคันขนาดน้อยก็สิได้น้อยขนาดกลางก็สิได้เอาหลายขึ้นมาเด้เน
2: า
1: ะส่วนว่าอันที่2อันตัวนี้มันเพิ่นจะสมทบให้เป็น 50% เนาะ 50% ตัวนี้เอิ้นว่าเป็นแบบบุคคลเนาะเป็นแบบบุคคลนับตั้งแต่จุลพี่ขึ้นไปเนาะจุลวิสาหกิจ100ล้านกีบต่อ1โครงการและวิสาหกิจขนาดน้อย180ล้านกีบต่อ1โครงการวิสาหกิจขนาดกลาง230ล้านกีบต่อ1โครงการและอันที่3อันที่2เนาะอันที่2อันนี้แม่นสมทบทุนให้ 70% มูลค่านี่แม่นบ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการอันนี้แม่นเป็นกลุ่มเน
2: า
1: ะกล
2: ุ
1: ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่5ถึง10คนแม่นจะได้รับเงินบ่เกินทุนสมทบนี่บ่เกิน100ล้านกีบต่อ1โครงการและ200ล้านกีบต่อ1โครงการบ่เกินนี่ก็คือกลุ่มที่มีสมาชิกแต่11 5 25คนเนาะส่วนว่าผู้ที่กลุ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่26คนหา99คนท่านจะได้ทุนสมทบ 70% มูลค่าแม่นบ่เกิน250ล้านกีบต่อ1โครงการสรุปง่ายๆถ้าเป็นกลุ่มเพิ่นจะสมทบให้บ่เกิน 70%
2: เจ้า
1: แต่คันถ้าว่าเป็นบุคคลเพิ่นจะให้บ่เกิน 50%
2: ของมูลค่า
1: ของมูลค่า
2: เครื่องจักรเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่พวกเฮาจะซื้อมา ประกอบเขาในธุรกิจเนาะอันนี้เอิ้นว่าบ่วงถึงสมทบนั่นเอง
1: เจ้าหรือว่าเอ้าอยากถามอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้บ่ได้เอาโทรไปเลยยกมือโทรศัพท์แต่ย่ามาต้องโทรในโมงราชการเท่านั้นเจ้าหน่อยโทรไปคือโทรมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สิบ่มีผู้รับสายได้เนาะหรือว่าเกินโมงเข้าการไปแล้วก็สิบ่มีผู้รับสายเจ้าหน่อยเพิ่นสิว่าอุ้ยโคศกนี่คิดตัวบ่ได้โทรมาหายามใดบ่มีผู้รับสายเนาะกับหมายเลขโทรศัพท์021414064โทรในโมงราชการเท่านั้น
2: เจ้าโทรได้24ชั่วโมงแต่ว่าจะรับสายในโมงราชการอันนี้เว้าหยอกคุณแท้แน่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางทสวของทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว้าตื่มอีกหน่อยนึงเมื่อกี้นี่ในเบื้องของทุนสมทบบัดนี้มาเบิ่งทุนโครงการวิสาหกิจนั้นบ่ฟังเฮาจะเว้าเรื่อยๆนี่เรื่องทุนสินเชื่อเน
1: า
2: ะที่จะตั้งปฏิบัติผ่านธนาคารคู่หัวมือและก็สถาบันการเงินจุลภาคเฮามาเบิ่งว่าทุนโครงการวิสาหกิจแม่นหยังเนาะทุนโครงการวิสาหกิจของทสวแม่นการสนองทุนช่วยเหลือล่าเพื่อจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรม2แม่นการการเอื้อนว่าการประชุมสัมมนาด้านวิสาการ3แม่นการจัดจ้างเซียวซานด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบการหุ้มห่อสินค้าการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการเข้าถึงตลาดการปรับปรุงธุรกิจในด้านต่าง
1: ๆ
2: อันที่4แม่นการจัดวางงานแสดงสินค้าหมายความว่าใน4อย่างที่โคสุกเว้ามานี่แม่นเฮาสามารถเขียนแผนโครงการเพื่อขอทุนเนาะกับทสวได้สำหรับทุนโครงการวิชาการหมายถึงการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม1ที่กล่าวมาข้างถึง4อย่างนี้ด้วยการเขียนบทเสนอโครงการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ทสวกำหนดไว้ซึ่งโครงการวิชาการแม้นมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านกีบต่อ1โครงการอันนี้คือเพดานสูงสุดแต่ว่าแต่ละโครงการการเขียนขอทุนอาจจะได้มูลค่าที่แตกต่างก
1: ัน
2: ขึ้นกับว่าการพิจารณาของคณะกรรมการเพิ่นว่าโอ้มูลค่านี้หรือว่าโครงการนี้อาจจะได้อยู่100ล้านกีบหรือว่าความเป็นจริงในการใช้อาจจะอยู่ที่50 50
1: เพิ่นจะมีการประเมิน
2: กันมีการประเมินอย่างคักแน่เนาะรายละเอียดของทุนโครงการวิชาการเฮ็ดเอาใดเฮาจึงสิได้เข้าถึงได้แล้วเฮาสิต้องประกอบข้อมูลส่วนใดแดสามารถโทรศัพท์ไปได้คือเฮาแจ้งกันเมื่อกี้นี้เบอร์ทางโครงการเพิ่นในมงรัฐการ021414064แล้วต่อสายหาทางแผนกทุนโครงการวิสาการอยากล้มเกี่ยวกับทุนสมทบกับเป็นต่อสายหาทุนสมทบเนาะโครงการผู้รับผิดชอบทางด้านทุนสมทบหรือจะโทรศัพท์สอบถามเรื่องทุนสินเชื่อกับต่อสายหาแผนกสินเชื่อ
1: เจ้าเอาว่ากันเป็นข้อมูลหลายพอสมควรขออนุญาตตอบเฮงใจแฟนรายการเฮาทีเพิ่นทักทายผ่านเข้ามาทางเพจ Facebook ของทางวสล.รวมไปถึงเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้เน
2: า
1: ะท่านที่ใช้ Facebookซื้อว่าคำวงวิจิตรเนาะเพิ่นบอกว่าจะขอฟังเพลงพวกอ้ายสร้างแสงเด้อเนาะจังหน่อยทีมงานเฮาเกี่ยมจัดให้เด
2: ้
1: อส่วนมาบินเดียวบินเดียวเพิ่นบอกว่าขอฟังเพลงเอื้อนเอื้อนเอื้อยสิได้วะ
2: ขอเปลี่ยนชื่อหน่อยนึง
1: เอื้อนเอื้อยสิได้วะ
2: ตกใจกับ
1: จัดให้เห็นบอกเพิ่นว่าสงสัยมีผู้ใจใจตรงกันครับทางโคศกแหละเน
2: า
1: ะเพลงนี้ทั้งทีมงานเฮาเพิ่นก็กล้าเกี่ยมไว้ให้จักหน่อยเฮาจะเปิดให้ฟังตามคำขอเลย
2: เอากะจั่นกะสิเป็นเพลงที่ห้องคู่กันเนาะตบโตกันเพื่อให้การฟังเพลงนั้นมีอรรถรส
1: มีความเบิกบานมวลซื่นมีอรรถรสในการฟังเพลงนั่นแหละเนาะเอาฟังเป็นซีนเนาะท่านผู้ฟังจากนั้นเฮาเข้าสู่รายการที่2ของรายการตื่มอีกนะกับรายการฮอบฮู้

0: ะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิด
0: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: จัดให้ตามคำขอเด้อ
1: เออนะหวังว่าคงจะถือใจมีทักแฟนเพลงรายการที่เพิ่นขอเข้ามาอยากฟังเพลงใดเฮาก็จัดให้ตามคำขอมื้อนี้บอกเลยว่าโคซกใจดีโคซกบ่ขาดใจเลย
0: เพราะว่าเพลงเฮามีเนาะซอพอพวกเฮาก็เปิดให้เพราะว่าความสุขของผู้ดำเนินรายการก็คือท่านผู้ฟังนั่นแหละเนาะอยู่กับพวกเฮาเคียงคู่กับพวกเฮาตั้งแต่เปิดรายการมาจนฮอดตอนนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังอยู่น้ำกันอยู่ว่ามื้อนี้โคซกสิล้มหยังกันแน่
1: เนาะเออที่ว่าแบบนี้บ่หมายความว่าที่ผ่านมาโคซกอยากขัดใจได้แต่ว่าด้วยความจำเป็นบางเทื่อเขาก็ซอกเพลงบ่เห็นซอกเพลงบ่มีจังซี่ก็จำเป็นว่าโอ้อาจจะขอให้เป็นเพลงใหม่เติมเด้อหรือว่าอาจจะขอเพลงอื่นได้บ่เนาะแต่ว่ามื้อนี้เพลงที่แฟนรายการเขาขอมานี่ก็เป็นมีบรรทุกเพลงจัดให้เลย
0: ก็ถือโอกาสได้มอบให้เป็นความสุขกับรายการนั้นผู้ฟังทุกท่านเลยเนาะกับเข้ามาพบกันกับรายการฮอบฮู้ระยะฮอบฮู้ฮอบทิศ30นาทีหลังนี้เขาก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วมพัฒนามหาชน
1: เจ้าภายใต้คำขวัญเติมใหญ่ไปพร้อมกันเนาะกับ JDB ถ้าผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้าของ JDB อยู่แล้วก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์การบริการของเพิ่นนี่มีขึ้นได้เด้แต่ว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้เป็นลูกค้าก็แนะนำเลยเนาะอยากให้ไปเป็นลูกค้าของเพิ่นเพราะว่าหยังเพิ่นเป็นธนาคารที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นธนาคารที่เพิ่นมีความรับหน้าเพิ่นพยายามอัปเดตเสมอเนาะ
0: เพรา
1: ะว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมทั้งการเงินน่ะสิต่างประเทศมีอย่างเพิ่นก็พยายามให้มีได้เช่นว่าเมื่อก่อนนี่บางธนาคารก็อาจจะบ่ทันเฮ็ดได้แต่ว่าธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนี่เพิ่นก็พยายามมีความพยายามเช่นว่าการที่เฮ็ดให้เงินกีบของเฮาสามารถไปจ่ายอยู่ต่างประเทศได้เพิ่นก็เฮ็ดได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นบริการ1ทางด้านการเงินที่สะดวกสบายที่เฮาบ่จำเป็นต้องพกพาเงินสดหรือว่ามีเงินสดเพียงแต่มีบัญชีอยู่โทรศัพท์เนาะแล้วก็มีเงินในบัญชีพร้อมด้วย
1: นะ
0: ก็สามารถสแกนจ่ายสามารถโอนจ่ายสำระสะสางได้ถือว่าเป็นการบริการที่สะดวกสบายและก็มีความปลอดภัยนำอีกเอามาพบกันใน30นาทีหลังนี้เป็นเท่าไหร่เนาะอยากถามข่าวถามข่าวท่านผู้ฟังแท้ดิขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะเพื่อว่าหลายท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วอยากโทรมาประกอบส่วนเสียงเพลงรายงานดินฟ้าอากาศหรือบอกเราสุขันฟังอ้างโคซกเลยว่าง่ายๆมื้อนี้กินข้าวแลงกับลาบซีนอย่างซี่เนาะ
1: โอ้ยฟังแล้วก็เป็นตาแซ่บแท้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เชื่อแน่ว่าตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะกำลังตั้งอยู่เขากินอยู่อ้าบ่แน่ใจว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังกินเด้เน
0: า
1: ะ
0: โทรมาได้ตอนนี้โคซกพวกเฮาทั้งสองเปิดสายหน้าไมค์โอลมกับมีรายการ0305787052โทรมาแล้วโอลมกันทั้งหน้าไมค์จะทำรายการกับพวกเฮาไปเลยเน
1: า
0: ะอยากได้ยินเสียงแฟนรายการทั้งทุกๆพื้นที่บ่ว่าจะปิ่นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้แขวงใดใกล้ไก่พวกเฮาก็อยากได้กำลังใจจากท่านผู้ฟังโทรกันเข้ามาได้ตอนนี้กำลังเอิ้นว่าลิงมาทางหน้าไม้แล้วเปิดสายโฟนอินมาหน้าไม้แล้วเด้อ
1: เจ้าเอาทำสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่ากำลังเฮ็ดกิจกรรมยังอยู่ก็สามารถหมุนขึ้นมาฟังรายการพวกเขาผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าท่านใดที่โอ้สะดวกฟังช่องทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการดีเพราะว่าเห็นทางหน้าโคสุพร้อมแต่อยู่ครบกินตอนนี้ฟังได้บอกฟังได้อ้าเอาโทรศัพท์มาตั้งจึ๊กเปิดมาเลยเนาะผ่านทาง Facebook เลยเห็นทางหน้าโคสุพร้อม
0: เจ้าเอาตอนนี้มีสายมาทางหน้าไม้ขออนุญาตรับสายกันก่อนสบายดี
2: เด้อจ้าสบายดีขอเพลงเด้อ
0: เจ้าขอฟังเพลงอย่างน
2: ้อไม่มีขอฟังเพลงเปิดเพลงเวลาแล้วเปิดเพลงเวลา
0: สวยแบ่งเวลา
2: เหนื่อย
0: เจ้า
1: สวยแบ่งเวลาไผเน
2: าะกลางบาร์เลยบ้านหอม
0: โอ้ยทำบ้านหอมเจ้า
2: ฟังบ้านหอม
0: ฟังหอมกระไผ
2: เป็นเสียงสายข้อสองข้อสองนั่นเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
2: เด้อยขอบใจสบายดี
0: เจ้าสุขดีทางบ้านห้อมทินเพียเมืองหาดไซฟองขอฟังเพลงสวยแบ่งเวลาเน่มีสักสี่สม

0: แต่ว่าเบงให้เนี่ยจัก30นาทีในการล้มโทรศัพท์สิบ่เนาะ
1: เอาจัดให้ก่อนเนาะจักหนึ่งเสียงเพลงเพราะว่าย่านว่าเวลามันจะจำกัดแล้วเบิ่งฮอดระยะท้ายๆรายการแล้วย่านว่าแฟนรายการเฮาสิได้ฟังเพลงแล้วบ่จบว่าโคซกเว้าหลายเด้
0: อืมเอาก็จังก็ตามแห่งใจคำขอเบาเลบ้านหอมเนาะขอกันเข้ามาไปมวนซึนเสียงเพลงนี้ช่วยแบ่งเวลาห้องโดยต้นสุขภาวัน

0: ามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JGB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JGB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JGB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JGB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: จัดให้ตามคำขอกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาจากไทยบ้าบ้านหอมเด้อจัดให้แล้วหวังว่าคงจะถูกใจเน
2: า
1: ะ
2: สวยแบ่งเวลาว่าซั่นเอ้าคือกันกับรายการของพวกเฮาก็อยากให้ท่านผู้ฟังสวยแบ่งเวลามาติดตามมาฟังรับชมรายการพวกเฮาเด้อ
1: เจ้า
2: ชั่วโมงนึงเท่านั้นต่อมื้อก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะเวลา 18:00 น. เวลา 19:00 น. มาฟังตอนออกอากาศสดก็เป็นกันดีหรือจะมาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงจะมาตอนใดก็ถือว่าเฮาใกล้กัน
2: แม่นแล้วมาซาดีกว่าบ่มาเนาะติดตามให้กำลังใจหรือว่าตำหนิส่งข่าวรายการของพวกเฮาได้พวกเฮาเองก็ยินดีที่จะรับเอาคำตำหนิติชมจากท่านผู้ฟังทางบ้านเพื่อมาปรับปรุงเพื่อให้รายการนี้เป็นรายการเพื่อทุกคนเพื่อสังคมเพื่อข้อมูลข่าวสารและเพื่อความเบิกบานมวลสื่อ
1: เจ้าเอารายการพวกเขานี่พบกันเป็นปีที่6
2: เจ้า
1: ซึ่งก็ถือว่าบ่ง่ายถือว่าบ่ง่ายที่จะอยู่เคียงข้างกันบอกว่าขอขอบใจแท้ๆเนาะกับพี่นักเป็นรายการเฮาที่เพิ่นอยู่เคียงข้างเฮามาโดยตลอดสิเดียวกับผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนรายการพวกเฮานั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: เจ้าขอบใจทางธนาคารห่วงพัฒนามหาชนเช่นเดียวกันที่สนับสนุนพวกเฮาให้พวกเฮาได้มาเว้ามาว่าข้อมูลดีๆสู่กับรายการฟังเติมอีกเนาะถ้าว่าท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการจะเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือเอิ้นว่าสตาร์ทอัพเนาะหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหลายๆแขนงการที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอยากจะมามีเวทีในการโอ้ล้มสนทนาแลกเปลี่ยนผ่านรายการของพวกเฮาก็ยินดีเช่นเดียวกันหรือท่านมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มีบริการอยากให้พวกเฮาเป็นสื่อสองทางในการประชาสัมพันธ์ในการโฆษณาบอกต่อเนาะพวกเฮาก็ยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งน้อยๆในการว่าวาข้อมูลดีๆของท่านนั้นให้ไปฮอดไปถึงบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงแต่เฮาจูนขึ้นมาพ่อกันเวลาเดียวกันนี้ก็คือ18โมงหา19โมงหรือว่าจะเป็นคืนหลังย้อนหลังก็ได้คือกันเนาะผ่านทางเพจ Facebook ฮอบฮู้เรื่อง SME ก็คือเพจฮอบฮู้ของพวกเฮาที่ได้มีการกดแบ่งปันไปจากทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้ามีอีกอันหนึ่งข่าวอยากจะมาล้มต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของทางเบื้องของธนาคารห่วงพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นะเพิ่นมีสินเชื่อหันทรัพย์ให้เป็นทุนวงเงินกู้ยืมเพิ่นบอกว่าวงเงินกู้ยืมถึง500ล้านกีบเริ่มต้นตั้งแต่มื้อนี้เพื่ออนาคตของท่านดอกเบี้ยตามอนุมัติง่ายว่องไวสามารถเลือกการชำระได้หลายรูปแบบระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดบ่เกิน3ปีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มานำไส้ผลิตภัณฑ์ QR ห้านของดังห้านบรรดาห้านค่าของ GDB เนาะที่ร่วมกับทาง GDB นี่แหละท่านก็มีสิทธิ์รุ่นโซกเพราะว่ามีสิทธิ์รุ่นตัวนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: สินเชื่อหันทรัพย์เป็นทุนวงเงินกู้500ล้านกีบเอาโทรสอบถามก่อนก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1499
2: หรือจะเข้าไปทาง Facebook เพิ่นก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า JDB Bank นะก็จะมีทั้งเบอร์โทรติดต่อกิจกรรมผลิตภัณฑ์การเคลื่อนไหวต่างๆของธนาคารห่วงพัฒนามหาชนตอนนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาคือว่าฮอดตอนท้ายแล้วเนาะไวแท้เด้1ชั่วโมง60นาทีนี้คือว่าไหลไปคือกับสายน้ำแท้ๆเนาะบ่ทาเฮาเลย
1: แต่บ่เป็นหยังถึงจะหมดเวลาในมื้อนี้มื้อใหม่เฮามาพบกันใหม่รายการของเฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กับรายการฮอบฮู้แล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธเฮาพบกันในรายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
2: พบกันในเวลาก่อนเที่ยงเนาะสำหรับต้นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธแมน
1: 11:52
2: หรือว่าก่อนเที่ยงส่วนว่าท้ายอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แมนพบกันก่อนอาหารค่ำหรือว่าเวลาอาหารค่ำ
1: สรุปแล้วรายการเฮาว่าพบกับท่านผู้ชมท่านฟังมีทางเป็นพิธีการแมน 6วันต่ออาทิตย
2: ์6วันต่ออาทิตย์ซึ่งจะบางครั้งอนุรักษ์กับไว้พันงานมาพร้อมกันหรือบางครั้งผู้ใดคนนึงคาเวีย
1: ร์ภารกิจ
2: แต่รายการเฮายังมาคือเก่าย
1: ังมาคือเก่าเนาะฉะนั้นฝากไว้เด้อเนาะกับรายการใหม่รายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารเฮาเริ่มออกอากาศแม่นเริ่มวันที่4พฤษภาคม2026ที่เป็นต้นไปหวังว่ารายการนี้จะอยู่เคียงข้างกับปณธานเส้นเดียวกันกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME
2: กันซั่นแล้วมื้ออื่นพวกเฮาพบกันเนาะในเวลา 11:00 น. 12:00 น.กับรายการMOIC สื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสารเด้อ
1: เจ้าพบกันมื้ออื่นเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้ทั้งโฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานรายการขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาพร้อมกับหนึ่งเสียงเพลงเนาะอาจจะจบหรือบ่จบแต่ว่าเฮาบ่พบกันมื้ออื่น
2: เจ้ามื้อนี้ขอบใจทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางธนาคารหอมพัฒนามหาศูนย์ขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชม
1: สบายดี
2: โฆษกทั้งสองพวกเฮาสิได้ลาก่อนแล้วได้มื้อนี
1: ้ก้าวเข้ามาสบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญพิดังนี้กองประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040แขวงคำนวณวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์อุดมไซกำหนดเอาสีทาแห้งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนทั่วโลกเปิกสาเลือเกี่ยวกับการเสื่อมโยมเข้ากันระหว่างอริยธรรมกับต่างประเทศมาเลเซียเปิดโอกาสให้สาวอพยพมีอายุ20ปี540ปีสามารถเข้าเฮ็ดเวียกในภาคธุรกิจที่ขาดเขินแห่งงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่5มิถุนายนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040และนโยบายครูแห่งชาติที่สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานและเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางโจซุนกิมหัวหน้าองค์การยูเนสโกภาคพื้นประจำบางกอกประเทศไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์โดยเน้นนักว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแม้นตัวขับเคลื่อนอันแห่งกล้าให้แก้การเติบโตเศรษฐกิจสังคมการตัดสินความมั่นคงของชาติยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าช่วยแก้ไขสภาพแวดล้อมที่โลกประเสริญอยู่และช่วยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารเอกสารยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการห่างจากองค์การยูเนสโกและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในท้ายปี2015เพื่อพันขยายเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10 2026-2030ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040ได้กำหนดเป้าหมายทิศทางคงเขตบุรีมสิทธิ์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่ขแขนงการทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบมี5ยุทธศาสตร์สำคัญคือยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการคุ้มครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ค้นคว้าและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการร่วมมือภายในภาคพื้นและสากลแผนการนี้ประกอบด้วย17แผนงานและ85โครงการเพื่อแนะนำยกสูงประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและหันไปสู่การพัฒนาตามทิศนิยมเป็นเจ้าตนเองและเชื่อมโยงกับสากลเพื่อหับประกันการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพรัฐบาลจึงได้ออกข้อตกลงมตินโยบายครูแห่งชาติในวันที่17มกราคม2025เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูอาจารย์และวิชาชีพครูซึ่งนโยบายครูแห่งชาติประกอบมี10ด้านคือการบรรจุและการรักษาครูการซับซ้อนครูและจัดสรรครูเวียกงานการศึกษาครูโครงสร้างและความก้าวหน้าในอาชีพครูการคุ้มครองและการนำใส่ครูค่าตอบแทนให้แก่ครูมาตรฐานของครูความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของครูการคุ้มครองบริหารโรงเรียนและการบริหารในภาวะฉุกเฉินในตอนท้ายได้จัดพิธีตัดแถบผ่าประกาศเปิดการนำใส่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและนโยบายครูแห่งชาติอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติตัดแถบผ่าร่วมกันของพนักงานสอนไสศรีพันดอนท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆท่านนางโซยุนกิมท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติลั่นคล้องเก้าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนำได้พร้อมกันปลูกต้นไม้ในขอบเขตของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีกด้วย
0: ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางเข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสารวันในวันที่2มิถุนายนอยู่สโมสรแขวงสารวัน ท่านได้โอลมและเน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะเน้นให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสุดใหม่เสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนพลเอกวิไลลาคำฟงกล่าวว่าบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงต้องเอาใจใส่เสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนภายในคณะพรรคคณะกรรมการเป็นใจกลางการจัดตั้งที่มีความนักแน่นเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการซีนำนำพามีทัศนะและแบบเพนดำรงชีวิตที่ปลอดใสมีสติสูงในการติดตามเป้าหมายที่เข้ามาเคลื่อนไหวบ่ดีพร้อมนั้นก็ต้องฮู้นำใส่บรรดาทายแห้งที่บ่มซ่อนโดยเฉพาะบุคลากรกงจักการจัดตั้งทรัพยากรของท้องถิ่นและกำลังคนที่มีต้องรับประกันพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการนำพารวมศูนย์เอกภาพโดยกงเด็ดขาดรอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั้งเป็นเจ้าการซีนำบรรดาคะแนนการของรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพันขยายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านของพรรคเพื่อหับประกันให้แขวงสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นหันลงก็สังหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทตามที่สามสร้างเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างพร้อมเพียงนอกนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเสกยาเสพติดให้ลงสู่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นอย่างแข็งแรงป้องกันและแก้ไขการค้าขายเถื่อนแรงงานต่างด้าวการยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ตามชายแดนพร้อมนั้นก็เพิ่มทวีการประสานงานทางในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหรือกลไกร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียดงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงการโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องเล่นใส่ผลได้รับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮ้อนของรัฐที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
2: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้ให้แก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026-2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026-2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแผนหากกระทรวงยทคพิจารณา
1: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม้นให้แต่ละภาคส่วนจัดเรียงบุริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแท้และสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้รับตัวจริงในปี2026
0: ผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมการลาวได้ตั้งหน้าจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคติดพันกับการพันขยายมติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคแต่ละครั้งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5 ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่อดนมานี้ท่านพรสารวิเลเม่งรองประธานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะบริหารงานภาคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวได้ถือเวียกงานการเมืองแนวขีดเป็นเวียกงานแถวหน้าและเหตุเป็นปกติต่อเนื่องโดยได้จัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางภาครัฐบาลโครงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวที่กำหนดออกในแต่ละระยะให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานเซ็นบรรดามติกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11แต่ละครั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่8เผยแพร่เนื้อในกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5มติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11ติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองของคณะพรรคศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวและหน่วยพรรคเป็นปกติ
3: ได้ชื่อเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นเวียกแถวหน้าและเฮ็ดเป็นปกติต่อเนื่องโดยเสื่อมซึมแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของกัดพึ่งและมติของคณะบริหารงานพรรคสกลให้สมาชิกพรรคพนักงานพร้อมทั้งการปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคพนักงานในเวลามีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19และน้ำมันราคาแพงซึ่งเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินของพรรค
0: ท่านพรสารวิเลเม่งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิกพรรคพนักงานในระยะที่มีความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินน้ำมันราคาแพงและเจ็บเป็นซึ่งเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อการนำพรรคของพรรคมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงห้าวหาญต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ตามการมอบหมาย
1: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภค5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาอุปโภคไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตรองหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภค5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอุปโภคโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งคนคั่วเสริมซึมและผ่านขยายพร้อมทั้งติดตามกฎกาสุกยูสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสริมซึมและผ่านขยายมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นท่านคำมอนจันทจิตฮู้ตื่มว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภค5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอุปโภคให้พนักงานทีดเวียกงานโฆษณาอุปโภคทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจะตั้งฝึกอุปโภคแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกงานสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำไส้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าเสร็จตามในงานให้เพียงพอตามพระราชบทบาท
0: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้ในเนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 190,000 97,000 ตนท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศาหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนให้ฮู้ว่าการปลูกพืชสำรองอยู่แขวงคำมวนในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมาเพื่อมีส่วนห่วมแห่ไว้และเป็นสินค้าส่งออกแน่ใส่หับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห้งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
4: แต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเฮาอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่147,785 ตนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของเฮาและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเดือนเนื้อที่ทำการผลิตพันธุ์และผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,009 ต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ต้นนี่แม่นความหวังเนาะหรือว่าคาดหวังของพวกเฮาในการผลิตพืชสำรองนี้
0: ท่านแก้วบุญขวัญไสยวงศ์สาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปลูกพืชสำรองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนจะปลูกในแน่ที่ 2,641 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ตนสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีแน่ที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,800 ตน
1: แขวงอุดมไซได้กำหนดเอา4ทาแหงในการดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทาแหงด้านกสิกรรมบริการท่องเที่ยวบริการขนส่งหรือโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านังจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E 2W เสื่อมต่อทางรถไฟและเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำทาที่จะมีขึ้นในมมนี้นอกจากนี้ยังจะสุ่มใส่สร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดในด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่อุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
5: เนาะตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะทาแหงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E 2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการน่ะสร้างเงื่อนไขในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่าง
1: ท่านนางจันทราไสบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าทาแหงทางด้านกสิกรรมเป็นแขนงที่มีความสำคัญและอุดมสมบูรณ์ทางด้านที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีหน้าที่ทำการผลิตที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยในการผลิตกสิกรรมสะอาดที่ยังมีทาแหงบ่มซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งยางพารามันต้นข้าวพืชผักหมักถั่วงัวป่าและหมู
0: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ให้มากหรือปลูกหมากทุเรียนเป็นสินค้าอยู่เขตบ้านแบงวิไลและบ้านพรมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขันแขวงกับ6บริษัทเอกชนจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในการเดือนพฤษภาผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานสุริวงศ์อภัยวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภายในการที่เกี่ยวข้องของแขวงเมืองและตัวแทนจาก6บริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
6: การเซ็นสัญญาในครั้งนี้แมนการหัวมือการระวางห้องการคณะส่งเสริมการลงทุนแขวงต่างนาให้ภาครัฐและ6บริษัทเอกชนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนากสิกรรมแบบยืนยงโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเนื้อในป่าเสื่อมโทรมให้มีความเขียวงามคืนใหม่โดยหันมาปลูกใหม่ ให้มากที่มีคุณภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็นต้นแม่นมากทุเรียนเพื่อสร้างเป็นสินค้าส่งออกสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสุขอยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองสนามไซประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตตปือให้มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าตามทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรมเป็นสินค้าที่ทันสมัยและยืนยงโครงการดังกล่าวมีอายุสัมปทาน30ปีโดยจะนำใส่เนื้อที่ดินทั้งหมด 528.02 เฮกตาร์สัมปทานในเขต2บ้านเป่าไม้ในนีเขตบ้านพรมณีมีเนื้อที่ 343.23 เฮกตาร์และมี4บริษัทสัมปทานคือบริษัทแสงคำพัฒนาคมวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 85.63 เฮกตาร์บริษัทมีกมูลคำค้าขาวค้าออกและกสิกรรมครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้รับสัมปทานในเนื้อที่ 84.12 เฮกตาร์
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: เมื่อบดลผ่านมานี่องค์การปกครองเมืองงอยห่วมกับโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการนำใส่แห่งงานเด็กประจำแขวงหลวงพะบางได้เผยแพร่นิติกรรมการฝึกอบรมการทรงโตกรณีให้มีความปลอดภัยกับผู้จ้างงานให้ผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจเอกชนและผู้สนองกสิกรรมคันท้องถิ่นมีท่านนางศรีอัมพรพันธวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองงอยท่านศรีจันทร์สัญญสิทธิ์หัวหน้าโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กประจำแขวงหลวงพะบางเข้าห่วม
8: การเผยแพร่นิติกรรมครั้งนี้ได้ในสายการส่งต่อกรณีหากมีความปลอดภัยสำหรับผู้หน่วยธุรกิจภายในเมืองงอยเพื่อหาประกันว่าเมื่อพบเห็นกรณีใช้แรงงานเด็กจะมีขั้นตอนการจัดการและส่งต่อที่ปลอดภัยต่อเด็กและธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและชี้แจงบรรดาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติทั้งว่าจะเป็นกิจกรรมด้านนิติกรรมแต่ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากเต็มทีจากบรรดาผู้ประกอบการซึ่งมันได้แสดงเห็นว่าการป้องกันการใช้แรงงานเด็กนับมือกลายเป็นปัญหาที่สังคมห้าขวบสำคัญและธุรกิจเองก็ต้องการความชัดเจนเพื่อปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วยโอกาสเดียวกันนี้ทางซี่จันสัญญาสิทธิ์ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์และสภาพรวมการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติเปรียบการข้อโครงการที่ได้เคลื่อนไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะภายในแขวงพะบางซึ่งไปก็มี6เมืองเป้าหมายมีเมืองพลไซเมืองปากแสงเมืองนาบากเมืองง้อยเมืองเวียงคำและเมืองพลทองโดยการสนับสนุนของสภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งเป็นบัตรกาวสำคัญของการปกครองเมืองง้อยในการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ปกป้องเด็กและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณคาดว่าภายในสำเร็จการเผยแพร่ครั้งนี้หัวหน่วยธุรกิจจะสามารถปรับปรุงระบบการจัดจ้างงานให้สอดคล้องกับนิติกรรมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจรุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: วันที่1มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองคงเสดลแขวงสะละวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ55ปีโดยการเข้าร่วมของท่านวิไลศิราชดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ท่านวิไลศิราชดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองในพันซานอวยพรวันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลลูกกุลหลานภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะต่างปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกงานป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนินใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเสดลได้บังคับไม้สู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 22,000 กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว
10: ้เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศ กองประชุมนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนทั่วโลกครั้งที่3จัดขึ้นอยู่นครตุนฮวงแขวงการสู้ของจีนผู้แทน300กว่าท่านที่มาจากเกือบ70ประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการเสริมยงเข้ากันระหว่างอรยธรรมจีนกับต่างประเทศเล่นอื่นนักค้นคว้าวัฒนธรรมจีนที่มาจากแห่งต่างๆในโลกยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับจีนโดยผ่านการเยี่ยมชมและกิจกรรมตัวจริงหลายอย่างบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่าภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเทศต่างๆในโลกคือครอบครัวเดียวกันและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกี่ยวในอรยธรรมจีนได้ให้บทเรียนสำคัญในการรับมือกับสิ่งท้าทายทั่วโลก
0: สำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียสืบโตโครงการขึ้นทะเบียนอพยพหรือผู้ลี้ภัยในประเทศหลายกว่า 200,000 คนโดยได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถกวดกาและคุ้มครองเบิ่งแยงชาวอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวอพยพที่มีอายุระหว่าง20ปีถึง40ปีสามารถเข้าเฮ็ดเวียกในภาคธุรกิจที่กำลังขาดเขินแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของมาเลเซียให้ฮู้ว่าปัจจุบันชาวอพยพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหลายกว่า 4,000 คนสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ชาวอพยพได้เฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายในของประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียประมาณ750ล้านดอลลาร์ภายในเวลา5ปี
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่าสำนักงานสถิติสิงคโปร์เปิดเผยว่าอายุยืนเฉลี่ยของประชากรสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.2 ปีจาก 83.7 ปีในปี2004เป็น 83.9 ปีในปี2005และสูงกว่าสถิติสูงสุดก่อนการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ 83.7 ปีเมื่อเปรียบเทียบกับปี2005อายุยืนเฉลี่ยของประชากรสิงคโปร์เพิ่มขึ้น1ปีจาก82ปี9เดือนนอกจากนี้ถ้าเอียงอายุยืนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังได้ถูกรายงานในบรรดาผู้อายุสูงโดยชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ65ปีในปี2025คาดว่าจะมีอายุยืนเฉลี่ย 86.6 ปีเพิ่มขึ้น 0.2 ปีจากปี2024และเพิ่มขึ้น 0.8 ปีเมื่อเทียบกับ10ปีก่อน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
11: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อง

สวัสดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทางเพลงทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งพวกเราพร้อมที่จะนำเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาให้ทานฟังอย่าลืมเปิดวิทยุไว้ฟังรายการของพวกเราเพราะว่าพวกเรามีทั้งเพลงทั้งลำสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งก็มีหลายคนหลังจากอิดเมื่อยมาจากเวียกจากงานกันได้ยินเสียงเพลงเสียงลำจังสิก็รู้สึกว่าผ่อนคลายครบอิดเมื่อยได้บ่หลายกันหน่อยฉะนั้นทางรายการของพวกเรามื้อนี้จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเอาคันเว้าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วหลายทานก็คงจะกำลังคิดกำลังซอกหาบนที่จะไปลินไปเที่ยวเพราะว่าผู้ที่มักเที่ยวชมสถานที่ทางธรรมชาติอย่างสิกะเม่นไปย้ำฝนนี่แหละจะสวยสดงดงามโดยเฉพาะแล้วแม่นน้ำตกตาดตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่เหนือถึงใต้ถือว่ามีหลายบนที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ไปเห็นไปชมบ่น้อยมื้อนี้จะพาทานไปฮู้มหัศจรรย์ถ้ำผาก้าแหล่งท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์จะเป็นได้ใดพวกเรามาฟังนำกันท่านผู้ฟังที่เคารพถ้ำผาก้าซึ่งตั้งที่บ้านน้ำเฟืองเมืองแม่แขวงเวียงจันทน์เป็นถ้ำอีกแห่งหนึ่งที่มีความงดงามน่าอัศจรรย์โดยถ้ำแห่งนี้อาจจะมีหน่อยคนที่จะรู้จักเพราะว่ามันเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดงที่ตึบนาห่างจากเทศบาลของเมืองประมาณ30กิโลเมตรการที่จะเดินทางเข้าไปในสถานที่แห่งนี้แม่นต้องได้อาศัยการเดินทางด้วยเรือเป็นหลักซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงจึงจะฮอดตลอดระยะของการเดินทางไปหาถ้ำผาก้าโดยการขี่เรือนั้นท่านจะได้เห็นธรรมชาติตามสองฟากฟังสายน้ำเฟืองอันสวยสดงดงามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ใบเขียวที่เห็นแล้วซื่นตาซื่นใจถ้ำผาก้าเป็นผาหินอ่อนคล้ายๆหินปูนประกอบมี3หน่วยภูติดต่อกันโดยแบ่งออกเป็น3ถ้ำลักๆเส้นถ้ำผาก้าเป็นถ้ำสั้นทำอิฐเริ่มจากปากถ้ำเข้าไปหาหน่วยภูหน่วยที่1สำหรับภูหน่วยที่2จะมีถ้ำที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งมีชื่อว่าถ้ำกิ่งและถ้ำสั้นที่3เป็นถ้ำสั้นสุดท้ายซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดที่ใช้เป็นจุดชมวิวมีชื่อว่าถ้ำพฤษีมีสายน้ำเฟืองไหลลอดก้องถ้ำซึ่งมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรกว่าภายในถ้ำประกอบไปด้วยความงดงามของหินผาน้มผาหินย่อยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งได้สะสมมาหลายปีกลายเป็นประติมากรรมอันน่าอัศจรรย์ที่หาชมได้ยากและก็เป็นสิ่งที่กุ้มค่าหลายเมื่อทานได้มาฮอดมาถึงจุดนี้สถานที่ถ้ำผาก้าแห่งนี้เป็นเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์โดยเอาประชาชนในของเขตนั้นมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและสร้างรายรับให้กับพวกเขาเจ้าถ้าหากว่ามีการพัฒนาที่ดีเชื่อแน่ว่าถ้ำแห่งนี้จะมีความสนใจหลายบ่น้อยหน้าถ้ำกองลอที่แขวงขมวนเมื่อมาถึงแขวงเวียงจันทน์แล้วแม่นมีทายแห้งที่เป็นเงินไขแห่แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นแม่นมีผู้ผาปะดงอันอุดมหางมีมีห้วยห้องคล้องบึงอ่างน้ำงืมมีเนื้อที่สำหรับการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกและขยายอุตสาหกรรมได้อย่างหลวงหลายมีเหตุธาตุที่มีคุณค่าหลายอย่างเช่นคำหินปูนหรือว่าปูนขาวปูนซีมังทานหินและอื่นๆพร้อมนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่หลายแห่งเป็นต้นแม่นถ้ำขุนลางเมืองกระสีถ้ำจั่งถ้ำสร้างถ้ำยุยเมืองวังเวียงผาทอนอคำผาสังผากุ้มเมืองเฟืองอ่างน้ำงืมวัดองตื้อหาดอีอ่องหาดเดือหาดเวียงคำเมืองแก้วอุดมภูเขาควยสวนสัตว์ธาตุมะลาทิวทัศน์ตามสายน้ำงืมเมืองทุรคมแก้งขุดคู่เมืองสนคาม
หาดวังมนด่านผะสถานทีวังสร้างเมืองพนหงและอื่นๆ อีกนอกจากแม่น้ำของแล้วเขวงเวียงจันทน์ยังมีสายน้ำสำคัญที่เอื้ออำนวยให้แก่การสร้างเศรษฐกิจและหล่อเลี้ยงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าตลอดมาเช่นน้ำเงิมน้ำลีกน้ำซองน้ำซานน้ำห่มน้ำมี่น้ำหลึกน้ำเม็ดและน้ำเฟืองและอื่นๆ อีกประชาชนบรรดาเผ่าเขวงเวียงจันทน์มีความสามัคคีฮักแพ้งกันเขาเจ้ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยไม่ติดจิตอันดีงามตลอดมา

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซั่นน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: เอาเป็นได้มื้อนี้พาไปฮู้จักสถานที่แห่งใหม่

ดุลโดยบ่ได้เคลื่อนไหวไปมาทางใดนั้นจะส่งผลกระทบต่อทางกายและก็เฮ็ดให้เป็นพยาธิต่างๆได้การวิจัยได้พบว่าบ่เป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเฮ็ดให้บ่สบายมักเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิหัวใจพยาธิหลอดเลือดและก็เป็นพยาธิตุ้ยได้ง่ายขึ้นฉะนั้นพวกเขาควรเปลี่ยนจากการนั่งมาเป็นการยืนหรือว่าการย่างให้หลายขึ้นรวมถึงการออกกำลังกายให้ได้30นาทีต่อมื้อจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนักวิจัยได้พบว่าการนั่งเฮ็ดเวียกเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจและหลอดเลือดถึงแม้นจะออกกำลังกายเป็นประจำก็ตามสำหรับผู้หญิงที่นั่งดนเกินมื้อละ6ชั่วโมงมีความเสี่ยงหลายกว่าผู้หญิงที่นั่งมื้อละ3ชั่วโมงถึง 37%ส่วนผู้ชายที่นั่งเกินมื้อละ6ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงหลายกว่าผู้ชายที่นั่งมื้อละ3ชั่วโมงถึง 18%พยาธิระบบหลอดเลือดพยาธินี้มักจะเกิดอยู่กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่เทิงยนต์ที่ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงซึ่งบ่ค่อยจะได้เคลื่อนไหวทั้งทางกายหรือว่าคนขับรถที่ขับเป็นเวลาดนๆก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เพราะว่าเกิดมีภาวะหลอดเลือดอัดตันในหลอดเลือดดำส่วนเลิกได้ง่ายพยาธิระบบเมตาบอลิกหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าพยาธิระบบการเผาผลาญพลังงานในทางกายซาลงอันเป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นพยาธิเบาหวานชนิดที่2ระบบคอเลสเตอรอลชนิดดีกระลุดลง 20% ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจรวมถึงพยาธิกระดูกและกล้ามเนื้อถึงอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเว้นการเกิดพยาธิต่างๆที่ได้เว้ามานั้นท่านหมอเพิ่นก็ได้แนะนำว่าให้ทุกคนจงออกกำลังกายอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในทุกๆมื้อให้ได้ประมาณ30หา60นาทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจและพยาธิอื่นๆและสิ่งที่สำคัญพวกเขาบ่ควรใช้เวลานั่งดนเกินไปให้หันเปลี่ยนท่าหรือว่าย่างไปมาทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้เป็นดีที่สุด

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าสะอื้นสะอื้นคำที่บอกอาการคนที่กำลังไห้แต่ยังบ่ทันเซาเทือจึงเกิดมีอาการสะอื้นอาการนี้จะเห็นชัดเจนเวลาเด็กน้อยไห้แต่ผู้ใหญ่ไห้จะสามารถควบคุมอาการนี้ได้อาการนี้บ่มีในสัตว์หรือธรรมชาติแต่มักจะนำใส้ในทางวรรณคดีหลายโดยใส้เคียงคู่กับห้องไห้ควนคางตัวอย่างลำซีสะอื้นเรื่องนี้ได้นำเอาปรากฏการณ์ของธรรมชาติคือลำซีแห่งคอดมาเปรียบเทียบใส่คนที่ห้องไห้ควนคางและสะอื้นทางภาษาศาสตร์เอิ้นว่าลำซีสะอื้นว่าอุปลักษณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติหมายถึงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ธรรมชาติใส่คน

เอาก็ได้น้ำเอาเพลงซึ้งๆหวานๆท่านฟังก็คิดว่าคงจะถึงอกถึงใจอยู่เนาะอันแล้วมาเบิ่งเวลาในรายการก็ยังบ่หลายก็ใจท่านมาหมุนวนเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น

สุขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีทานผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านกลับขึ้นมาพอๆกันอีกเช่นเคยกับต้นกล้วยในรายการขับลำท้องถิ่นรายการของพวกเขามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเป็นประจำจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบ่ว่าท่านจะกำลังประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะแล้วก็แม่นทันทีเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอยู่บอนทีแสงแดดจ้าแสงแดดฮ้อนอันนี้ต้องได้ระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีท่านผู้ฟังระยะนี้อากาศยังฮ้อนยังเอาอยู่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและกลับมาพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์รวมทั้งเสียงขับเสียงลำม้วนๆมามอบให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังมาพบกันขั้นทำอิฐเบิกบานม้วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำสะก้อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงกับเสียงลำมวลมานำเสนอมาสร้างสีสันบรรยากาศให้ทุกๆท่านได้เบิกบานมวลซื่นและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันที่กำลังติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าเว้าถึงสื่อออนไลน์หลายคนก็นึกถึงแอปพลิเคชันหลายๆอย่างปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างด้วยกันและก็เป็นที่นิยมบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยไปจนถึงผู้สูงอายุเพราะว่าล้วนแล้วจะมีสิ่งที่น่าที่เป็นตาสนใจอยู่ในสื่อออนไลน์เหล่านั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันมาพร้อมภัยอันตรายถ้าว่าผู้ใช้บ่มีความระมัดระวังโดยเฉพาะละก็แม่นเด็กน้อยหรือว่าเยาวชนนี่แหละจังซั่นละก็คือออนไลน์จะเป็นดาบสองคมถ้าใช้ผิดทางหรือผู้ใช้ยังบ่ทันบรรลุนิติภาวะเถื่อยกตัวอย่างเด็กน้อยและเยาวชนนี่เช่นบางประเทศนี่เพิ่นมีการกำหนดเกณฑ์อายุผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สื่อออนไลน์ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละต้องเป็นผู้ที่มีเกณฑ์บรรลุนิติภาวะเท่านั้นยกตัวอย่างล่าสุดนี่แม่นประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศใส่กฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีนี่ใส่โซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยท่านผู้ฟังซึ่งว่ามีผลบังคับใส่แล้วและปัจจุบันนี้ก็มีการเข้มงวดเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กสรุปจุดหมายสำคัญที่ต้องโฮนี่ก็แมนการบริการออนไลน์ที่ถูกจำกัดจำพวกแอปพลิเคชัน YouTube TikTok Facebook Instagram Twitter Bigo Live และก็อื่นๆอีกอันนึงก็แมนการจัดการบัญชีที่มีอยู่แล้วของเด็กน้อยที่อายุบ่ถึง16ปีก็จะถูกปิดไปอันต่อมาก็แมนระบบการตรวจสอบถือว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องมีระบบในการตรวจสอบอายุหรือว่า age verification ที่มีความเข้มงวดหลายขึ้นเป็นยังจึงต้องได้ห้ามคือว่านั่นแหละท่านผู้ฟังทางรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียนี่เพิ่นต้องการที่จะปกป้องเด็กน้อยอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในจำนวนหลายเลยเด็กน้อยถึง70ล้านคนจากภัยอันตรายทางไซเบอร์บ่ว่าจะเป็นการบูลลี่ไซเบอร์บูลลีอิงเนื้อหาที่มีความหุนแรงการหลอกลวงออนไลน์และปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสื่อโซเชียลนี่แหละเพราะว่าคือเห็นน้ำกันนี้ปัจจุบันเด็กน้อยจำนวนหนึ่งพากันบ่สนใจหนังเสี้ยนหนังสือบ่สนใจในการห้ามเฮียนการเอ็ดกิจกรรมอื่นๆเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับสื่อโซเชียลก้มหน้าเป็นสังคมก้มหน้าในกลุ่มเยาวชนสนละทางการประเทศเพิ่นก็เลยเอาใจใส่ในการเข้มงวดเรื่องนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งเพื่อจำกัดจำนวนและก็อายุของผู้ใช้ให้มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำก้อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: วภูมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และเสียงขับเสียงลำม่วนๆมานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่ากำลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าเหตุการณ์กสิกรรมอันใดอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวทีงานไปนําและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนําได้และมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ําไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดําเนินรายการต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้กับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขัน4มือแห่งงานอาเซียนครั้งที่15ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุกยูกการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ในวันที่25พฤษภาผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอียร์ปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียงอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอียร์ปในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเซยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอียร์ปหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้ปิดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EU นับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2005สองฉบับได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นระวังคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสุกยูการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2026และสุกโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเทอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบุดมานี้ที่กระทรวงก่อสร้างนครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านเจินหงมิงรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามมีท่านนางคำเผาเอิญทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อสืบต่อจัดตั้งผันขยายจิตใจในข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและสองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนาม กองประชุมปรึกษาหารือ2ฝ่ายได้สรุปตีราคาบรรดานาวียกที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในระยะผ่านมาและได้มีความเห็นเป็นเอกภาพกันที่จะต้องได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อสุกงูกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลเป็นจริงโดยไวเป็นต้นโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามทาแขกวงอ่างการร่วมมือครบด้านตามยุทธศาสตร์2026-2035การยกระดับพื้นฐานโครงรางเส้นทางเสื่อมโตระหว่างแขวงชายแดนลาวเวียดนามทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและยกระดับบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งของลาวกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายเป็นเอกภาพกันมอบให้กรมแผนการและการเงินของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกลุ่มร่วมมือสากลของกระทรวงก่อสร้างเวียดนามเป็นจุดประสานงานอย่างเป็นปกติเพื่อสร้างแผนการแลกเปลี่ยนและสุกยู่การจัดตั้งผันขยายบรรดาเนื้อในของกองประชุมที่ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันในกองประชุมกองประชุมปรึกษาหารือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและการร่วมมือซึ่งเต็มไปด้วยความสามัคคีแบบพิเศษไอ้น้องและบรรลุได้หลายมากผลอันจบงามในตอนท้ายของกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้มีพิธีลงนามบทบันทึกการพบปะระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามพิธีมอบหับข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทเดลก้าและบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนเกี่ยวกับการร่วมมือลงทุนก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อแต่ท่าเหือวงอ่างของเวียดนามพาตัวเมืองท่าแขกของลาวอย่างครบสุด
1: เมื่อบรมนีท่านนางดารณีพรหมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าหรือไวป้าครั้งที่5ในรูปแบบทั้งไกลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการหันเปลี่ยนเวียกงานบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตโดยการเป็นประธานของท่านนางแอนมาติแบกประธานกองประชุมสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าซึ่งมีท่านเลขาธิการใหญ่ไอป้าสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงจากบรรดารัฐสภาที่เป็นสมาชิกไอป้าเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อยกสูงความรับรู้ให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพศหญิงเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตทั้งเป็นการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและขอบแผนการจัดตั้งปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงในปี2024-2025ของบรรดาประเทศสมาชิกไอป้าในกองประชุมได้มีการสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกับหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งคณะผู้แทนลาวได้ประกอบความเห็นต่อกับหัวข้อการหันเปลี่ยนรัฐสภาด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาที่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเพศหญิงในตำแหน่งการตัดสินใจแต่ยังเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีการตัดสินใจของเขาเจ้าซึ่งรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายนโยบายต่างๆและนำใส่กลไกการกวดกาให้สอดคล้องกับหลักการของความเสมอภาพหญิงชายนอกนั้นยังได้รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งพันขยายแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงของลาวเห็นว่าพวกเฮาได้สุ่มใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนพร้อมนั้นสภาแห่งชาติยังได้ดำเนินการเก็บกรรมและวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงของลาวในปี2025ถือได้ว่าเป็นครั้งทำอิฐในอาเซียนและเป็นการสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทของแม่หญิงในเวทีการเมืองซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ส่งผลเหตุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเดือนกุมภาพันธ์มามีสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกว่ำเอา 29.71 ส่วนห้อยผลของกองประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปพิจารณาและรับรองในกองประชุมไอปาครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่19-25ตุลาคม2026
0: เมื่อบุธวันนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทางไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของทหารพลเอกโรมิโอเอสบอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์ในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารเป็นต้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติยาเสพติดและอื่นๆนอกจากนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันทักษะอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองเอาแผนการส่งปีกของกองทัพอาเซียนนับแต่2026หา2028และแถลงการร่วมของกองประชุมครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบรับตำแหน่งประธานกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่24จากประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่ประเทศสิงคโปร์ตื่มอีก
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่26พฤษภาคมผ่านมาอยู่สถาบันการพัวพันต่างประเทศนครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านเหงียนเมงเกืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียน2026จะจัดขึ้นในวันที่9 10มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยโดยหัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตรวมสันติภาพวัฒนถาวรถือประชาชนเป็นใจกลางว่าเวทีปราศรัยนี้มีผู้เข้าร่วมหลากหลายภาคส่วนมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีหลายการเคลื่อนไหวกว่าเก่าเมื่อเทียบใส่กับเวทีปราศรัยที่จัดขึ้นในก่อนหน้านี้ท่านเหงียนเมงเกืองให้ฮู้ว่าเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียนแม่นแน่ใส่สุกโยการโอ้ลมสนทนานับทางขั้นสูงและลงเลิกเวทีปราศรัยจัดขึ้นในสภาพการอาเซียนพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยมโนภาพและวิสัยทัศน์ใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนโอ้ลมสนทนาอยู่เวทีปราศรัยอาเซียนจะแบ่งปันบรรดาทัศนะและความหับหูรวมและนี่แม่นสิ่งสำคัญเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาปัญหาที่ปวมป้นเด่นขึ้น
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสี่มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และอาเซียนครั้งที่15ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

เมื่อบนถนนมณีที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมและกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมครั้งที่1ของคณะรับผิดชอบระดับชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันสิ่งแรงงานแห่งชาติครั้งที่5และการเข้าร่วมแข่งขันสิ่งแรงงานอาเซียนครั้งที่15ที่จะจัดขึ้นในมมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชได้มีคำเห็นเน้นนักว่าการพัฒนาสิ่งแรงงานแม่นปัจจัยตัดสินที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมตามแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานนับแต่2021ถึง2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวบรรลุคาดหมายและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านได้วางทิศซีนำ7เวียกงานจุดสุมเซนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบให้ละเอียดจะแจ้งและสร้างแผนเคลื่อนไหวให้มีลักษณะต่อเนื่องเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแรงงานลาวกะเกียมงบประมาณเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์รับใช้การฝึกซ้อมการแข่งขันให้เพียงพอและทันเวลาเปิดกว้างการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสุกยู่และสนับสนุนการจัดงานกำหนดและจัดเกียมสถานที่แข่งขันโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาสิ่งแรงงานลาวเกาหลีให้มีความพร้อมรอบด้านดำเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนที่มีสีมือดีเด่นในระดับต่างๆนับแต่ระดับภาคฐานจนถึงระดับชาติเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีสากลพร้อมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงของคณะรับผิดชอบทุกฝ่ายจะเฮ็ดให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามช่วยยกระดับมาตรฐานแห่งงานลาวให้สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิที่ท่านฟังผ่านมานั้นลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสี่มืองานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขันสิ่งแรงงานอาเซียนครั้งที่15ซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะฮบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ต

โดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ทานมาเปลี่ยนบรรยากาศทับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุขยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกในระยะประชาคมอาเซียน

0: กองประสมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซี่ยงไฮ้และกองประสมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ซูโจจัดขึ้นเมืองโรมาเนียซึ่งได้เต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพกันด้านการหัวมือของภาคเพื่อนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดลัทธิไลฟ์ไฟพร้อมทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนของจีนเข้าในการถับมังกำแพงการค้าและปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจการค้าแบบเปิดประตูสู่ภายนอกให้สมบูรณ์ขึ้นในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม้นภาคส่วนที่มั่นแกนที่สุดและมีสิบิสิวาที่สุดในแผนการดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มความแน่นอนเข้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือทั่วโลกจีนและอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันได้กลายเป็นคู่ห่วมผลประโยชน์ที่แน่นแฟนเนื่องในโอกาสสัญญาการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจแบบหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซียนมีผลบังคับใช้ครบรอบ4ปีการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน4เดือนทวิตของปีนี้ได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมันโดดเด่นที่สุดต้นทุนการค้าในภาคพื้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องต้องโซ่อุตสาหกรรมและต้องโซ่การสนองมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งจากการหลุดภาษีฮอดการอำนวยความสะดวกในการแจ้งผ่านด่านจากระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าฮอดการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และการหัวมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนเฮ็ดให้การหัวมือระหว่างจีนอาเซียนก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งและได้กลายเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สามารถต้านทานความบ่แน่นอนจากภายนอกการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่มั่นเทียงเข้าในการหัวมือระหว่าง2ฝ่ายการเซ็นอนุสัญญายกระดับการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำโซนได้เปิดกว้างการหัวมือในขงเขตใหม่ต่างๆเซ็นเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านตองโซการสนองเล่นอื่นเสื่องได้สุกโยการเสื่อมต่ออย่างเหลือเซิงในด้านระเบียบการมาตรฐานเล่นอื่นทางได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมของการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนที่ว่าเอาการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการเข้าแทนที่สงครามภาษีในระดับสูงสองฝ่ายได้ห่วมกันสร้างแล้วทางสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหัวมือกันในตองโซอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของภาคพื้นให้สูงขึ้นโดยการผลิตแบบอัจฉริยะของจีนลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลงและยกกำลังแข่งขันทั่วโลกให้สูงขึ้นการเสริมต่อด้านพื้นฐานโครงสร้างได้ปูพื้นฐานที่มั่นแกนให้แก่การหัวมือกันปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10%ต่อปีการสร้างสองทางใหม่ทางบกและทางทะเลอยู่ภาคตะวันตกของจีนการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ำได้เฮ็ดให้บรรดาผลิตภัณฑ์สดเซนดอกไม้สดหมากไม้สดเป็นต้นสามารถได้รับการขนส่งและแจ้งผ่านด่านอย่างว่องไวนอกนี้หลายประเทศได้ยกเว้นวีซ่าต่อจีนซึ่งได้สุกโยกการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรการหัวมือด้านการฝึกอบรม4มือและการยกระดับการค้าการบริการระหว่าง2ฝ่ายเฮ็ดให้เกิดการเสื่อมโยงระหว่างประชาชน2ฝ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่การพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ฝ่ายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อประเสริฐหน้ากับความบ่แน่นอนจากภายนอกตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่วยยุ่นนูนกันความต้องการภายในของจีนที่มีประชากร1,400คนได้เป็นตลาดที่มั่นเทียงให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนแมนภาคพื้นแกนกลางสำหรับตองโซอุตสาหกรรมและการหัวมือด้านกำลังผลิตของจีนท่ามกลางสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของการค้าทั่วโลกจีนกำลังถับมังกำแพงต่างๆโดยการหัวมือหลายฝ่ายในนั้นการหัวมือจีนอาเซียน แม่นเสาค้ำแกนกลางในกระบวนการดังกล่าวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อลงเลิกการร่วมมือภายใต้ขอบอาเซียนและเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนเพื่อเฮ็ดให้ทาแหงด้านที่ตั้งผลประโยชน์ด้านระเบียบการและความสามารถปมซ่อนด้านตลาดกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้จีนและอาเซียนสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โดดเด่นกว่าเก่าให้แก่ความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือการเปิดประตูสู่ภายนอกและการร่วมมือในขอบเขตทั่วโลก
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแมนจีนและอาเซียนสุกยู่การพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้นํามาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกียงคําสุนีและจันทสรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

para esto.

สาเลี้ยงสร้างเท่าขายงาก็กินข้าเฮือไอเดมอันนี้แล้วไอ้ที่เลี้ยงสร้างน้อยหุบไปนาเป็นกำไรไม่ลายเดมสู่หุ่นใจมางามพบกันไหวพันนาสุขหุ่นใจ

าขอบสวรรค์ขันน้องมาแม่นวันจังสีเห็นดีพร้อมทุกปาก

อย่าเสื่อมนักน้องพบกันสงพรใสอันนี้เมาความหากและจุกันไว้ยานกลางน้องเมาเต็มความเห็นดีร่างกันและช่วยตัวงานกองอันนี้ขอกินเส้นนักน้องพบกันสงพรไปเถอะน้องเอ๋

บัดนี้นอหมดแทบหมดสมเพ่ามี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามสนั่นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเซาหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 นาทีจนฮอด 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์สลาดหรือในหนองเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานค่ำคืนทาวาทันได้นอไทยอาทิตย์แบบนี้ยังบ่ทันได้นอนเถอก็สามารถมุนขึ้นมาที่ FM 103.7 MHz ขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาโทรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้เนาะ020-298-2569ในระยะนี้แน่นอนแล้วพบพอกันเป็นประจำในท้ายอาทิตย์ก็จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาระน่ะฮู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนหุ่นหนุ่มของพวกเฮาเนาะแลกเปลี่ยนผ่านทางรายการแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเป็นมวลให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ทำผู้ฟันยักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มกันอยู่แต่ในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณโหมาแลกเปลี่ยนกับประธานเว้าถึงการนอนเนาะท่านผู้ฟังรายธานีเป็นบ่อนอนได้ก็บ่รับบางเทื่อนี้บ่รับติดต่อกัน 2-3 มื้อโอ้เฮ็ดแนวใดบางท่านก็แม่นเว้าถึงสภาวะในการเคร่งเครียดจากหน้าที่เวียกงานบอหรือว่าจากปัญหาชีวิตที่กระทบใส่ในแต่ละมื้อฉะนั้นแล้วปัญหาการนอนบ่หลับนี่เกิดขึ้นได้กับทุกคนซึ่งบางคนนี่ก็แก้เฉพาะปลายเหตุด้วยการกินยานอนหลับท่านผู้ฟังแต่ฮู้บ่ว่าถ้าเฮาแก้ให้ถูกจุดจะเฮ็ดให้เฮานี่นอนหลับได้ง่ายขึ้นและบ่ต้องใช้ยานอนหลับซวยอีกเนาะฉะนั้นแล้วในมื้อนี้เนาะนิ้งน้องก็เลยหยิบยกเอาเกี่ยวกับวิธีที่จะซวยให้ทานใดที่มักนอนบ่หลับนี่ให้สามารถนอนหลับอย่างง่ายได้เนาะอันที่1ก็คือนอนห้องที่มีอุณหภูมิเย็นลดลงจากอุณหภูมิห่างกายประมาณอยู่2-3องศาจะเฮ็ดให้สมองเฮารู้สึกอยากนอนหลายขึ้นอันนี้ก็แม่นวิธี1ที่สามารถผ่อนคลายได้วิธีที่2นอนให้เป็นเวลาบ่ว่าจะมื้อธรรมดาหรือมื้อที่พักผ่อนจากเวียกก็ให้เขานอนโลดและตื่นให้กงกับเวลาพอจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่เรื่องเคยจะเฮ็ดให้เฮานอนหลับได้ง่ายแน่นอนแล้วบางท่านก็เฮ็ดยากเนาะบางเทื่อนี่ก็แม่นโอ้ถ้าว่าเวียกบ่แล้วหรือว่าท่านใดที่มักเบิ่งโซเชียลมีเดียบ่ก็เลยเลื่อนเวลานอนไปเนาะก็เฮ็ดให้เฮานี่เกินเวลาพักผ่อนไปแล้วเนาะบัดนี้นี่นอนดึกตื่นเช้าอีกเฮ็ดให้ห่างกายเฮาอ่อนเพลียฉะนั้นแล้วปรับเวลานอนเนาะเฮ็ดให้ท่านนี่อาจจะมีการเรื่องเคยและเฮาจะพักผ่อนได้ยังพอนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวิธีถ่านอนบ่หลับอย่าฝืนนอนอยู่เตียงนอนต่อให้ง่ายไปนั่งหลินอยู่บนอื่นหรือบริเวณอื่นก่อนเนาะอันนี้ก็แม่นถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่าเบิ่งโทรศัพท์หรือหลินมือถือเพราะว่าแสงไฟนี่จะเฮ็ดให้สมองนี่คิดว่ายังแจ้งอยู่บ่ทันอยากนอนเถื่อและแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะกระทบสารเมโทนินเนาะที่ช่วยในการนอนหลับอีกด้วยท่านผู้ฟังนี่ก็สำคัญเนาะและนอกจากนี้แล้วนี่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือลดผ่อนกาแฟพอว่าธาตุของกาแฟนี่จะเฮ็ดให้เฮานี่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะบ่อยากนอนกินกาแฟหลายจอกต่อมื้อนี่โอ้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มอัตราเนาะความตึงเครียดให้ห่างกายอีกเฮ็ดให้เฮานี่บ่อยากนอนนอกจากนี้นี่สำคัญต่อคนหุ่นหนุ่มวัยหนุ่มเฮาก็คือการดื่มเบียร์บ่แม่นตัวสวยในการนอนหลับถึงจะหลับดีแต่บ่แม่นการนอนหลับแบบธรรมศาสตร์ท่านผู้ฟังทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นสารณะฮู้เนาะที่ทางในการเขาพวกเฮาแลกเปลี่ยนกับบรรดาทานฉะนั้นแล้วลองไปปรับพฤติกรรมการนอนของบรรดาทานเบิ่งเนาะโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มผู้ที่เป็นวัยคึกขนองวัยที่กำลังอยากคู่อยากเห็นอยากทดสอบอยากลองอยากไปเนาะหลินไปเที่ยวนี่ต้องได้รักษาสุขภาพเนาะของวัยหนุ่มในระยะนี้โดยเฉพาะแล้วผู้สืบทอดท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะลูกหลานเฮาเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้ก็คือว่าสารณะฮู้ที่ทางรายการเขาบอกเฮาได้เปลี่ยนคำประธานวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการได้จึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือผู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเขามาในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสาระนาโฮการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งการท่องเที่ยวมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะแล้วการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมันได้สร้างความสุขและสวยผ่อนคลายให้แก่ภัยร้ายคนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้นำอีกเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนาะจะดีต่อสุขภาพของคนเฮาเพราะการเดินทางเฮ็ดให้ได้เคลื่อนไหวห่างไกลได้สืบเอาอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสธรรมชาติทานผู้ฟังสิ่งสำคัญสวยในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดได้ดีมื้อนี้ก็เลยจะนิบยกเอาเกี่ยวกับสารณโหดีๆมาฝากมาต้อนเที่ยวอันที่1เที่ยวแนวใดแน่ก็คือเที่ยวทางด้านเกษตรธรรมชาติเยี่ยมยามหรือเยี่ยมชมแหล่งของการเกษตรกสิกรรมปลูกฝังทางด้านธรรมศาสตร์บ่อเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่และการเฮียนฮู้การปลูกการเลี้ยงพืชผักปลอดสารพิษโดยการฝึกฝนวิธีการปลูกผักสำหรับบริโภคได้เองณเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็สังเกตเบิ่งมาหลายครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็ได้ปลูกผักกินเองบางสนิททานผู้ฟังก็ถือว่าบ่ต้องออกตลาดเนาะเฮาก็สามารถเอาผักส่วนครัวเฮานี่แหละมาปรุงแต่งอาหารเป็นเมนูต่างๆได้อย่างที่สองเที่ยวแบบใดแน่เขาป่าศึกษาธรรมศาสตร์โอ้อันนี้นี่แม่นผู้ใดที่มักสายลุยบอสายที่ประจนภัยเนาะนี่แม่นเหมาะสมเลยเพราะว่าหยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการท่องเที่ยวทางด้านนิเวศที่จะเฮ็ดให้ทานนี่ได้สัมผัสกับธรรมศาสตร์อย่างใกล้ชิดและจะเฮ็ดให้ทานนี่ได้รับรู้ในเรื่องราวของธรรมศาสตร์หลวงหลายเช่นว่าดอกกล้วยไม้เด้มันมีจักสนิทแน่ผืดพันธุ์นานาสนิทเด้หลายๆทานอาจสกดีได้เห็นนกที่หายากก็เป็นไปได้แมงกระเบื้องดงามเป็นของแถมน้ำอีกเนาะเวลาที่เราไปเที่ยวยังอันชมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์บ่อของป่าบ่อเนาะอย่างที่3เที่ยวแบบใดแน่ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาทานผู้ฟังโอ้อันนี้นี่แม่นสายธรรมะธรรมโมเนาะเยี่ยมยามวัดว่าป่าเยี่ยมยามวัดป่ากลางธรรมศาสตร์ที่งดงามหลายๆสถานที่ที่เงียบสงบฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบห่มเย็นของจิตใจในท่ามกลางสภาพธรรมศาสตร์ที่ห่มเย็นงดงามนั้นอีกและเที่ยวอย่างที่4ก็คือนั่งเบิ่งตะเวนตกดินการได้สืบเอาอากาศเขาเอิ้นว่าการได้สูบเอาอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าหรือว่าการได้นั่งเบิ่งแง้งเบิ่งท้องฟ้าในเวลาตะเวนไก่จะตกดินจะเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้เนาะนี่ก็คือว่าสาระนาฮู้แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงฮักกัน
2: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะท้ายๆของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมสมรสหนุ่มลาวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวความกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและขอขอบใจมายังมิตรรายการทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วเม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท่หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: ันจะฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันจะฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดียวนี่เนาะอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลัมมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเป็นทีมซื
2: ่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020559294922ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจทางห้างของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคืนวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคืน 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020559294922ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไกลหอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทางน้ำท่วมกระทันหันเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังนอกเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่หรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเห็นให้น้ำมียึงท่วมอังขังใดเนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมากระเมนมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่หรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่ปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือนละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะอันตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก้อนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซะจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้ไกลระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เกี่ยมอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบนที่ควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซจังซีบอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเกี่ยมใบจับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสะก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เฮ้ยส่งเม็ดเซหา
4: มนต์มนต์พันไปกับเสียงเพลงฝากตอนปิ่นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปน้ำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่แล้วใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะเมนปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเข้ายากมากแพงทุกมือนี้อันใดกระเมนมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์เด้เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปกระเมนรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใช้จ่ายอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมือนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเฮาแหละเนาะมอบสิ่งเพียงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพ้าอาศัยก็ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนและก็มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนนอกเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 รายการสีสันเสียงเพลง10:00 รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13:00 รายการเพลงสากล14:00 รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30 นาทีรายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30 นาทีรายการพัฒนาสนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเว้าข่มในในอย่าเฝ้าจมไหลเน้อล้างเถื่อข่มขี้เพี้ยภายหน้าหากสิดีอย่าสิติเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนบาดได้กินลาบก้อยผัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งแม่นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังผู้ตื่นดึกลุกเศร้าประกอบส่วนขอในเวียกงานประจำวันได้ฟังรายการนี้ฟังข่าวไปน้ำแดฟังเพลงไปน้ำพร้อมกระสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านเฮ็ดเวียกได้เป็นปกติเนาะหากในใดก็ตามรายการนี้พบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่แม่นวันจันทร์แล้วเด้เป็นวันจันทร์แฮม8คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่8เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังพวกเขาพบกันในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นก็ได้นำเอาข่าวคราวมาเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำนั่นแหละถึงแม้ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเขาเองอยู่ในแต่ละกรุงเขตนั้นพวกเขาจงออกแห่งแข่งขันกันปฏิบัติเรียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้การพันกันยามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในทุกกรุงเขตเรียกงานนั้นปรากฏผลเป็นจริงเนาะเป็นได้สภาพการเพิ่มพูนผลิตผลมาฮอดระยะนี้ก็แม่นฤดูของการผลิตข้าวหน้าปีแล้วก็คิดว่าหลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นชาวนาเกษตรกรของพวกเขาก็คงจะสุมใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยการผลิตเพิ่มพูนผลิตผลปลูกพืชผักในฤดูฝนให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้โดยเฉพาะกันเป็นข้าวกินนั่นล่ะเฮ็ดได้ใดสิมีข้าวคุ้มอยู่คุ้มกินเฮ็ดได้ใดเศรษฐกิจครอบครัวจะหังมีเข้มแข็งแม่นพวกเขาทุกคนต้องได้เล็งไม่เล็งมือเอาใจใส่ให้แหละยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนเองนะเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายจึงจะเฮ็ดในเศรษฐกิจครอบครัวเฮาเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติเข้มแข็งประชาชนมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าลืมเป้าหมายรวมของพวกเฮาแม่นนำพาเอาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในตนหาซึ่งเองใส่มุทุกคนในสังคมนั่นแหละต้องได้เอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตของเวียกงานให้มีประสิทธิผลสูงเนาะอันนี้แม่นพวกเขาทุกคนต้องพร้อมใจกันเฮ็ดพร้อมใจกันสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองของพวกเขาอ่ะมื้อนี้ก็เส้นเคยหั่นแหละก็มีข่าวจากทิศจากทุกทิศมาล้มสู่ทานฟังนอกจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ได้มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนจะฟังข่าวหรือว่าติดตามข่าวละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้ม่วนซื่นสักก่อนฟังเพลงฟังลำจากทางรายการหลังจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

จังคาเนไว้สิมีไว้คือบอดจังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหลอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงเนาะบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัดชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันละนานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีผู้

ละมีสีเหลืองสีขาวสีพองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์นู้เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเชะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยละพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

บาดเตียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่ซ่อนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้อมคอยนัวละพลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

สันบ่น้องมาลงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเจียงเอ้ยเราเฮานี่เสื้อคอยขาหูลากกอกยาใหญ่มันบ่สมเผาผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแข่หางเหงาสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลย

ฟังลำจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ฟังในยามเช้าๆก็จังสินี่ได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายเนาะก็หวังว่าคงจะนำเอาความเบิกบานม่วนซื่นมาให้ท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีบัดนี้นี่ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเปิ้นได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ตอบสนองตามคำเชิญของสหายเลมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสายสดใสสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเฮาจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการทัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ควมสมคิพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมนี้สายนายกรัฐมนตรีก็จะได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ฮะปัจจุบันเพิ่นก็กำลังเยี่ยมยามอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะฮะนี่ก็แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีสอนไสศรีบันดอนพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจากลาวเฮานี่ในเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็แม่นเว้าถึงกรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการท่านผู้ฟังออกแจ้งการให้เข้มงวดเกี่ยวกับการบริหารหน้าเขื่อนและเกี่ยมมือสุขเสริญการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนประจำปี2026กรมพลังงานหรือมีสื่อย่อเขียนย่อว่ากพง.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่1016ทับกพง.ลงวันที่15เดือนพฤษภาคม2026เพื่อการเกี่ยมความพร้อมรับมือเวียกงานบริหารจัดการน้ำแผนรับมือฉุกเฉินความปลอดภัยของเขื่อนการรายงานข้อมูลประจำวันในแบบฟอร์มออนไลน์ประจำปี2026ผู้พัฒนาโครงการจะต้องได้ปฏิบัติละเอียดเป็นต้นแม่นอันที่1ก็แม่นกวดกาสภาพโครงสร้างอุปกรณ์ระบบกลไกการปิดเปิดประตูระบายน้ำอาคารระบายน้ำระบบไฟสำรองพาหนะและเครื่องมือตอบโต้เหตุฉุกเฉินมีความพร้อมใช้งานในสภาพปกติและเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. จะต้องเผยแพร่ฝึกซ้อมและจำลองแผนรับมือฉุกเฉินของโครงการให้สำเร็จพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกเครื่องมือที่ใช้เข้าในการแจ้งเตือนให้ประชาชนบ้านและองค์การปกครองท้องถิ่นที่นอนอยู่ในเขตความเสี่ยงน้ำท่วมได้มีส่วนร่วมมีสติและเกี่ยมความพร้อมรับมือในทุกกรณี 3. เพิ่มทวีการเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนเป็นปกติต่อเนื่องตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือเป็นต้นกวดกาพฤติกรรมเขื่อนด้วยตาเป้าผ่านบรรดาอุปกรณ์ติดตามพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลและสมเทียบกับค่ากำหนดไว้ในคู่มือของแต่ละอุปกรณ์แต่งตั้งทีมงานอุทกศาสตร์และเครื่องมือเพื่อติดตามการก่อตัวของพายุทิศทางของพายุที่จะพัดผ่านแต่ละครั้งประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและการระบายน้ำออกจากอ่างในเวลาน้ำน้องสูงบริษัทโครงการจะต้องควบคุมอัตราการปล่อยน้ำคือปริมาณน้ำ
น้ำไหลออกนะน้ำที่ปล่อยออกน้ำจะปล่อยออกให้หลายกว่าปริมาณการไหลเข้าน้ำของอ่างพร้อมนี้ก็ให้องค์การปกครองท้องถิ่นช่วยประสานแจ้งเตือนทุกภาคส่วนรับทราบเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือลดพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณท้ายเขื่อนและหน้าเขื่อน4การปล่อยน้ำก่อนการปล่อยน้ำมันหรือเปิดประตูระบายน้ำล้นบริษัทโครงการต้องแจ้งถึงกรมพลังงานเพื่อขอการอนุมัติการปล่อยน้ำก่อนอย่างน้อย7วันล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา40ของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรา54ของกฎหมายว่าด้วยน้ำและทรัพยากรน้ำฉบับปรับปรุงในเวลาที่ปล่อยน้ำและหลังการปล่อยน้ำที่เฮ็ดให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงกระทันหันบริษัทโครงการต้องมีมาตรการขั้นตอนละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะคำแนะนำว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงหรือและลดพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เขตท้ายและหน้าเขื่อนในระยะที่เปิดประตูระบายน้ำหาหาประกันความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในเขตท้ายเขื่อนและหน้าเขื่อนให้บริษัทโครงการเอาใจใส่ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นคณะคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละขั้นรวมทั้งขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงและศูนย์กลางเพื่อแจ้งเตือนประชาชนหัวหน่วยธุรกิจและโครงการอื่นๆให้รับทราบและต่อเนื่อง6ถ้ามีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริษัทโครงการบริษัทหรือว่าโครงการนั้นต้องเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือฉุกเฉินอย่างเหียบด่วนประสานสมทบกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติเพื่อลดพรผลกระทบตามลำดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินและรายงานผลการปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้กรมพลังงานกรมพลังงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเหียบด่วนติดต่อประสานงานหากกรมพลังงานคือมีทานเพชรสวรรค์รัตนะธงไสหัวหน้ากรมเบอร์โทรของเพิ่นกระแมน020-94 ตัว3388ทานวิทูลและบัณฑิตทุมบุตรห้องหัวหน้ากรมเบอร์โทร020-5569-6556ท่านแหละพิมพ์พิสารหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-5588-6161ท่านจันทพรปัญญาทองหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-9995-8235และท่านสุขสันต์จันทรังสีหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-5663-5514ตลอด24ชั่วโมงอันที่7บริษัทหรือว่าโครงการที่ศูนย์กลางคุ้มครองต้องรายงานข้อมูลของน้ำแบบรายวันลงในกลุ่ม WhatsApp ประกอบข้อมูลแบบออนไลน์ใน Google Search ให้ครบถ้วนและสำเร็จก่อนเวลา 9:00 น.กรณีเกิดสภาพน้ำนองสูงบริษัทหรือว่าโครงการนั้นต้องเพิ่มการรายงานน้ำเป็นระยะสู่โมงตามความเห็นของภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆที่มีให้ทันต่อสภาพการอันที่8เสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงช่วยออกแจ้งการให้โครงการเขื่อนไฟฟ้าภายใต้การคุ้มครองขันแขวงจะตั้งปฏิบัติตามกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในข้อ1และข้อ7ของแจ้งการฉบับนี้และมอบให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงช่วยจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นปกติดังนั้นหันเพิ่นจึงแจ้งมายังทานเพิ่มทวีติดตามกวดกาเฝ้าระวังและรายงานความรับผิดชอบให้สูงนะอันนี้ก็เป็นทางกรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการ
ให้บริษัทหรือว่าโครงการที่มีส่วนในเกี่ยวของกับเขื่อนแต่ละบ่อนั้นต้องเข้มงวดบริหารจัดการน้ำอยู่ในเขื่อนและเกี่ยมหับมือสุกเสริญในการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนประจำปี2026ก็มีหลายข้อที่ได้เพิ่นได้แจ้งการแนะนำออกไปก็ให้บริษัทหรือว่าโครงการที่มีส่วนผัวพันกับเขื่อนแต่ละบอนแต่ละทีในขอบเขตทั่วประเทศจงเอาใจใส่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ให้ได้รับผลดีที่สุดนะโดยเฉพาะเวลาจะเปิดจะปิดน้ำออกจากเขื่อนนั้นก็ต้องมีการขออนุมัติจากกรมพลังงานอย่างคักแน่อย่างน้อย7วันก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนตื่นอีกได้บ่แม่นขออนุมัติแล้วละประชาชนบ่ฮู้ก็ปล่อยโลดอันนั้นก็เป็นไปบ่ได้ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตื่นอีกเพื่อจะได้มีการกะเกี่ยมหับมือกับภัยน้ำท่วมอาจจะเกิดขึ้นในเวลาปล่อยน้ำออกจากเขื่อนและอื่นๆตื่นอีกหลายอย่างทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนลดพรผลเสียหายทางด้านพื้นฐานโครงสร้างวัตถุอุปกรณ์เนื้อที่การผลิตกิจกรรมผลผลิตกิจกรรมของประชาชนเนาะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ให้มันเข้มงวดเพื่อรับประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงที่สุดฮะเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้นี่มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเอาข่าวต่างๆมาเว้าสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มตัวทิศจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งแม่นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้มาฟังปัญหานี้ท่านผู้ฟังซึ่งจะนำเสนอท่านเกี่ยวกับนำไส้สินค้าลาวส่งเสริมคนลาวนี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแห่งชาติและรูปร่างค่านิยมเบิ่งขามสินค้าภายในซึ่งในทำการเกษตรโลกาภิวัตน์และสภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่หัดกลุ่มในปัจจุบันหนึ่งในกำลังแห่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของลาวให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกระแมนการสร้างความเข้มแข็งจากภายในการสร้างจิตสำนึกหักชาติผ่านการสุขยู่ส่งเสริมให้นำไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและการให้โอกาสสนับสนุนคนลาวด้วยกันถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญการลึบล่างทัศนคติที่เบิ่งขามหรือว่าตีราคาคุณค่าของสินค้าและความสามารถของคนลาวนี่ต่ำเกินไปจึงเป็นบัตรเก้าอันหีบด่วนในการสร้างหากฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้มีความยืนยงซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่มีทัศนคติบางภาคส่วนในสังคมที่ยังติดพันกับค่านิยมการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศโดยมีความเชื่อมั่นว่าสินค้านำเข้าต้องมีคุณภาพดีกว่าเสมอซึ่งความคิดดังกล่าวได้กลายเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจภายในดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ในนิติมิติต่างๆดังนี้อันธมิตรก็เป็นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและปกป้องเงินตราด้วยการหันมานำไส้สินค้าที่ผลิตภายในและสวมไส้บริการของคนลาวแมนการอัดสีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยกงเมื่อธุรกิจลาวสามารถอยู่รอดและขยายตัวได้จะนำไปสู่การสร้างเวียกเก็บเงินทำลดพรกันลังไหลของเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศและประกอบส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบต่อมาก็เป็นยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าลาวซึ่งว่าปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของลาวหลายประเภทโดยเฉพาะสินค้ากสิกรรมอินทรีย์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งต่างๆก็ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกการที่คนลาวเองหันมาบริโภคและให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์จะเป็นแห่งสุขยู่ให้ผู้ประกอบการของลาวเฮานี่พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างบ่หยุดยั้งความหักชาติที่แสดงออกผ่านการกระทำคืออุดมการหักชาติบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ความรู้สึกแต่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตอยู่ภายในหรือการสนับสนุนธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางของคนลาวถือเป็นการมอบโอกาสให้พี่น้องห่วมชาติได้มื้นตาอ้าปากซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและก้าวไปพร้อมกันโดยบ่ทิ่มไผไว้ข้างหลังการยุติแนวคิดที่ดูถูกหรือเห็นว่าของลาวด้อยกว่าชาติอื่นนั้นแม้นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขภาครัฐเองก็พร้อมเล็งจะตั้งปฏิวัตินโยบายส่งเสริมการผลิตภายในและกวดขามาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเสื่อมันให้แก่ผู้บริโภคสรุปแล้วการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองบ่แม่นความรับผิดชอบของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองลาวโมทุกคนที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนค่านิยมหันมาสนับสนุนสินค้าและบริการของคนลาวอย่างจริงจังเมื่อคนลาวมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอมมีหากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและสามารถก้าวเดินในเวทีภาคพื้นและสากลได้อย่างสง่าผ่าเผยนะอันนี้ก็แม่นเว้าถึงแม่และท่านผู้ฟังนำไส้สินค้าลาวนี่ก็แม่นการส่งเสริมคนลาวและก็ถือเป็นกระแจสำคัญ
สร้างความเข้มแข็งแห่งชาติและก็รูปร่างค่านิยมเบิ่งค่ำสินค้าภายในนั้นผ่านมานี่พรรครัฐบาลก็ได้มีนโยบายสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการสวมใส่สินค้าภายในให้หลายขึ้นแต่ก็ยังมีคนเฮาจำนวนหนึ่งจำนวนหลายแหละยังมีค่านิยมสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศทั้งๆที่ว่ามีบางสินค้าลาวเฮาก็ผลิตได้คุณภาพก็บ่น้อยไปกว่าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสินค้ากสิกรรมนี่นะผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่พวกเขาสามารถผลิตได้แต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่อย่างหลงหลายก็แน่นอนท่านผู้ฟังแม่นว่าเฮาเริ่มต้นในการผลิตในการหันกสิกรรมไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าบริโภคอยู่ภายในผลิตสินค้ากสิกรรมบริโภคอยู่ภายในแต่ก็มีหลายอันเด้ที่ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานเป็นที่ฮ้องรับของสากลแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างไหนนะดังนั้นพวกเราจงหันมานิยมสมใส่สินค้าจากคนลาวสินค้าลาวผลิตเองจะเป็นการดีบุกกลัวบ่เนาะเพื่อพร้อมกันสุกยู่ให้คนลาวมีโอกาสได้มื้นตาอาปากมีโอกาสได้ทำการขยายการผลิตในกว้างขวางออกต่อไปดีกว่าจะไปสร้างกระแสสร้างค่านิยมสินค้าจากภายนอกติเตียนว่าสินค้าของเราเฮามีความด้อยกว่าอันนี้ก็ต้องได้มีการเกิดขึ้นใหม่จะอิงใส่แต่ผู้หนึ่งผู้เดียวภาครัฐเท่านั้นก็ยังบ่ได้ต้องมุดทุกคนนับตั้งแต่ผู้ละระดับสูงสุดลงไปหาระดับภาคย่าหากฐานก็ต้องได้พร้อมใจกันโมเมนต์ว่าพวกระดมแต่ประชาชนขันท้องถิ่นประชาชนให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติหันมาสร้างกระแสนิยมสินค้าจากภายในเป็นการสุกยู่การผลิตของคนลาวเฮาแต่ตนเองพัดไปทางอื่นวันเสาร์วันอาทิตย์มาพุ่นข้ามไปต่างประเทศพุ่นไปซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อเสบียงอาหารมาไว้อยู่ไว้กินเราก็ต้องเบิ่งก็ต้องเป็นแบบเป็นอย่างในการสุกยู่นำพาประชาชนจัดตั้งการผลิตสร้างให้ประชาชนเริ่มจากตัวเฮาเองนี่แหละทุกภาคส่วนในสังคมทุกๆคนเริ่มจากตัวเฮาเองเป็นเจ้าการในการสร้างค่านิยมหันมาสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากภายในประเทศที่พวกเราสามารถผลิตได้จึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวของพวกเรามีหากฐานที่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังเอาข่าวต่อไปอีกสำหรับข่าวนี้แม่นว่าถึงโครงการก่อสร้างทางเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่21หา71มีความคืบหน้าแล้วหลายกว่า21ส่วนห้อยเกือบ22ส่วนห้อยพุ่นล่ะคือวันที่3มิถุนายนนี้ทานวันทองมุตตนวงหัวหน้ากรมขวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะวิศวการเพิ่นก็ได้ลงสมทบกับเจ้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้ระยะแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ลงติดตามและสุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้ซึ่งมาฮอดท้ายเดือนพฤษภาแล้วนี้มีความคืบหน้าของโครงการนั้นคืบหน้าหลายกว่า21ส่วนห้อยเกือบ22ส่วนห้อยพุ่นล่ะการลงติดตามครั้งนี้ก็ได้ปรึกษาหรือหลายหน้าเวียกที่สำคัญเพื่อเฮ็ดให้โครงการมีความคืบหน้าตามแผนการพร้อมนั้นยังได้ซี้นำบางจุดเป็นต้นแม่นซี้นำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทางนี่ต้องรับประกันความปลอดภัยในการก่อสร้างมีป้ายเตือนป้ายสัญญาณการจราจรเส้นทางในฤดูฝนต้องลงเรียนอันสองมาก็ต้องรับประกันการระบายน้ำบ่ให้น้ำท่วมขังทั้งสองฝากทางสองเบื้องว่าซะเวลามีฝนตกแห้งต้องได้เอาใจใส่จัดตั้งทีมงานระบายน้ำให้ท่วงทันเพื่อป้องกันบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดนี่ฮะผู้ใดได้สัญจรไปมาตามเส้นทางเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่21ไปจนฮอดกิโลเมตรที่71ทั้งแขวงบุรีคำไซพุ่นมีบางงานบางทีการก่อสร้างบ่ทันแล้วท่านผู้ฟังจงคอยไปคอยมาเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงไปติดตามกวดกาแนะนำวิธีการซี้นำบางปัญหาในการก่อสร้างเฮ็ดแนวใด
ให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนการทั้งหับประกันคุณภาพในการนำใช้ให้ยาวนานนะน้ำฝนกระทงเหตุใดเพิ่นก็ได้มีการสี่นำบางปัญหาฮะก็หวังว่าอีกบ่ดนเส้นทางเลขที่13ใต้ซึ่งเปรียบเหมือนสายเลือดของการคมนาคมนี่นะจะสำเร็จตามระดับแผนการที่วางไว้เมื่อไปทางเลขที่13ใต้แล้วพวกเขาก็จะนำพาทานไปผู้ละไปทางเมืองไซธานี13ใต้นี่ก็อยู่เมืองไซธานีแหละคราวนี้แม่นบ่เว้าถึงเส้นทางเนาะเว้าถึงเพิ่นได้บุกจับตัวของแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน24คนอยู่บ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีวันที่3มิถุนายน2026นี้เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศได้เซาเฮือนวิลล่าหลังหนึ่งอยู่ภายในเฮือนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ากวดค้นเฮือนที่เป็นเป้าหมายในเขตบ้านคุดสำบัดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์จากการกวดค้นนั้นก็สามารถจับตัวพวกเคลื่อนไหวซอกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์แหละเป็นคนสัญชาติจีนทั้งหมดจำนวน24คนและได้พบเห็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายหน่วยหลายเครื่องว่าซะที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดซึ่งปัจจุบันนี่เจ้าหน้าที่ผู้มสืบสวนสอบสวนขยายผลหากลุ่มแก๊งร่วมกระบวนการและบุคคลที่มีส่วนร่วมพัวพันมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนี่แหละก็เป็นอีกใส่ควมเป็นหูเป็นตาของประชาชนเฮากรณีนี้ก็แม่นมีพลเมืองดีไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะเพิ่นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่เฮือนบนหันบนนี้อยู่บ้านนั่นบ้านนี้แบบผิดปกติเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่งกำลังลงกวดกาสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นลงกวดกาสุดท้ายมาก็สามารถจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสัญชาติจีนได้ถึง24คนอยู่บ้านคุดสำบัดเมืองไซธานีเนาะอันนี้ก็ต้องอิงใส่พลเมืองลาวหมดทุกคนอยู่ในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นอิงใส่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่สามารถเฮ็ดหล่อนได้ไปได้หมดทุกบ่อนต้องอาศัยประชาชนในสังคมนั่นแหละเป็นเจ้ากันกันคือเพิ่นเว้าตำรวจก็แม่นคือเพิ่นเว้าในเมื่อก่อนว่าอยู่ประเทศลาวนี่มีพลเมืองลาวประมาณ3ล้านกว่าคนในนั้นเป็นประชาชน3ล้านกว่าคนเป็นตำรวจ3ล้านกว่าคนเป็นทหาร3ล้านกว่าคนนี่อันนี้ก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแม้นเป็นของทั่วปวงชนหวังว่าอยู่เขตแขวงอื่นๆก็คงจะมีการกวดล้างปราบปรามสกัดกั้นบ่ให้แพร่ออกไปเป็นวงกว้างมีผลกระทบต่อประชาชนเฮาผู้บริสุทธิ์จากคุดสำบาดกันเลยไปทางแขวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่ก็เจ้าหน้าที่ปกสแขวงเวียงจันทน์ได้กวดล่างกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์สามารถจับผู้กระทำผิดได้ถึง49คนปกสแขวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่1ค่ะวันที่2กุมภานี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลและแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์สมทบกับกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงกวดกาคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาเฮือนพักและเฮือนของประชาชนเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์จำนวน3จุดภายในแขวงเวียงจันทน์คือจุดที่1มันอยู่เฮือนพักแอคำบ้านขันหมากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดนี่16คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน15คนสิงคโปร์1คนเฮือนประชาชนบ้านนาปูนเมืองแก้วอุดมพบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมด8คนเป็นหญิง3คนมี2สัญชาติฟิลิปปินส์นี่7คนเป็นหญิง3คนมาเลเซีย1คน
และจุดที่3เป็นเฮือนประชาชนบ้านเวิร์นสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมด25คน

ามระเบียบกฎหมายเนาะว่าเลยว่าอีกท่านผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างการปราบปรามจะสำเร็จไปด้วยดีนั้นก็เป็นอิงใส่พลเมืองลาวทุกคนให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นมีปรากฏเห็นว่าสงสัยมีการกระทำผิดอยู่บนใดให้ฮิปฮอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นจะได้ลงไปสกัดกั้นและปราบปรามได้ทันท่วงทีจากนี้ก็ไปทางทิศใต้พุ่นแหละไปทางแขวงจำปาสักฟังข่าวนี้แมนว่าถึงปกสแขวงจำปาสักได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติเวียดนาม15คนในฐานเข้าออกเมืองโบถูกต้องตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของเวียดนามวันที่18เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศแขวงจำปาสักก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองประจำด้านสากลแดนสวรรค์ลาวเบ้าแขวงสวรรณเขตและก็ได้มอบทรงผู้ถูกหาสัญชาติเวียดนาม15คนเป็นหญิง4คนในฐานะความผิดเข้าออกเมืองบ่ถูกต้องตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพื่อนำตัวกลับคืนประเทศอยู่ด้านสากลแดนสวรรค์ลาวบ้าแขวงสวรรณเขตกล่าวมอบกับแมนพันโทคำภูคอนบัวที่พันห้องหัวหน้าห้องการสันติบาลปกสแขวงจำปาสักพร้อมคณะและกล่าวรับกับแมนทานเหงื่อวันหึงตั้งหน้ากงสุลใหญ่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปากเซแขวงจำปาสักมีทานเหงื่อดิงฟุ่งหัวหน้าทานไซแดนด้านสากลลาวเบ้าแขวงขวางจิพร้อมคณะโดยซ่องหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงจำปาสักไปละเพิ่นก็ได้มอบคนเวียดนาม15คนที่เข้าออกเมืองบ่ถูกต้องตามกฎหมายคืนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อนำตัวกลับคืนประเทศส่วนอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตก็เป็นวันที่3มิถุนายนนี้แหละแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสวรรณเขตเพิ่นก็ได้จัดพิธีทำลายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ายี่ห้อปืนใหญ่คู่โดยการเป็นประธานของท่านนางสุขเสวยแก้วประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีท่านพัทธิตวุฒิพงษ์มณีตั้งหน้าบริษัทเจสยามอินดัสทรีจำกัดที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากาปืนใหญ่คู่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสินค้าที่นำมาทำลายถิ่มในครั้งนี้แม่นยึดได้จากบ้านสยามมงคลเมืองอุทุมพรในวันที่5พฤษภาคมผ่านมามีจำนวนทั้งหมด944อันประกอบมียางหน้ารถไถ124เซนยางหลังรถไถ107เซนโค้งพานใบไถสีส้ม42โค้งเผาหลังรถไถสีส้มสีขาว70อันเผาหลังรถไถสีส้มสีเขียว5อันเผาหลังรถไถหน้าสีดำ102อันลากไถลากไถสีดำ167อันขอลากรถไถสีส้ม156อันสั่งรถไถสีส้ม109อันใบอาคารใบไถสีฟ้า62อันรวมมูลค่า510ล้านกว่ากีบส่วนผู้ละเมิดไม่ได้ครับการเฮ็ดบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาผมและถ้ามีข้างต่อไปแม้จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดโดยจะอาญัดทรัพย์สินสินค้าและปรับไม้ผู้กระทำผิดตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลาวงดำเนินรายการไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีมิรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลา FM 103.7 MHz และยังกระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz 1อาทิตย์ออกอากาศตั้ง6มื้อผู้ใดมีรายการเนาะวันจันทร์ฮอดวันเสาร์ 6:00 น. ถึง 6:30 น. ซึ่งว่าอยู่กับรายการนี้ให้การอุปถัมภ์โดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีแต่สิ่งดีๆมานำเสนอให้ประชาชนได้ฮู้จักทักทายมีรายการใหม่ก่อนหากก็หาฟังมื้อนี้เป็นมื้อทับอิดบ่หรือว่าฟังเป็นประจำแล้วก็ต้องขอขอบใจเนาะหลายคนที่ได้หาฟังการประชาสัมพันธ์ในรายการของเฮาเรื่องของสมุนไพรเพิ่นก็ไปซื้อได้ทันผู้ฟังเนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆข้อให้สืบต่อในการช่วยอุปถัมภ์ค้ำซูช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเฮาตลอดไปถ้าว่าได้ดื่มได้กินแล้วดีต่อสุขภาพก็บอกต่อๆกันไปได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเวียงจันทน์อยู่ห้อม1หั่นมีรายการเข้าไปโลดเนาะไปแวะชมแวะซื้อได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะอยู่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแต่ว่าการประชาสัมพันธ์ในรายการนั้นมีเพียงแต่บางส่วนเท่านั้นมีเพียงแต่บางผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเอามาเว้าสู่ฟังแต่ว่าอยากให้ไปเห็นด้วยตนเองท่านผู้ฟังมีหลายอีหลีได้ผู้ใดที่ได้ไปแวะซมแวะซื้อแล้วเนาะบอกต่อๆกันไปได้ผู้อยู่นครเวียงจันทน์พวกเขาอยากให้ไปสถานที่ตัวจริงแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงมาบ่ได้ละมันไกลเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์อยู่สามารถติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709021-412-977ปัจจุบันนี้มันง่ายแล้วท่านผู้ฟังเนาะอยากได้อันใดบอกก็แม่นโทรสั่งได้พวกเขาสามารถฝากไปให้ได้หรือว่าพวกเขาจะแนะนำสถานที่ที่อยู่ทางต่างแขวงเพราะว่ามีตัวแทนจำหน่ายพร้อมมินิมาร์ททั่วไปนี่ก็มีคือกันห้างค้าทั่วไปท่านผู้ฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขานี่บ่เฉพาะแต่กระจายในนครเวียงจันทน์ยังส่งไปที่ต่างแขวงกับตัวแทนจำหน่ายดังนั้นการอยากให้โทรสอบถามข้อมูลก่อนเนาะ020-5570-4709ฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและยันต่อไปนั้นมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำสู่ฟังเติม

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาเฟ่ดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาเฟ่ป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาเฟ่ดีเบาหวานเป็นกาเฟ่สมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาเฟ่เงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ลิ้นพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: ทำน้ำใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีคงซึมซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังทีตะพักคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชับไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532449902055724709
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดก็ปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟได้ดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราก็ทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
3: ฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของเฮาเป็นประจำกับรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:00 น. หา 6:30 น. อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่ฟังน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเลท่านผู้ฟังน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติสร้างขึ้นโดยกงเลยบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อทางกายจะช่วยเรื่องของการเพิ่มแห่ธาตุที่จำเป็นบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุอื่นๆเฮ็ดให้ห่างกายของท่านนั้นได้รับสารอาหารเพียงพอในแต่ละมื้อน้ำดื่มของพวกเราจะแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปเพราะว่าเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่มีแห่ธาตุจำเป็นต่อห่างกายแน่นอนหลังจากที่ทานดื่มไปแล้วน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาตินี้คุณประโยชน์ก็คือจะช่วยเรื่องของการนอนหลับดีถ้าเว้าถึงหลับดีหลับแจ็บหลับเลิกนี่นะไผก็อยากนอนท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่านอนไปแล้วเป็นหลับๆตื่นๆตื่นเศร้ามาบัดนี้เป็นง่วงๆซึมๆเฮ็ดอันใดก็บ่สดบ่ซื่นบ่ห่าวบ่หันแหละหมดมื้อละเป็นแนวนั้นเนาะดังนั้นนอนกลางคืนถ้าว่านอนหลับเลิกหลับแจ็บตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นห่าวหันพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวียกงานต่อไปแม่นบ่ข้อดีที่2การดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติจะช่วยเรื่องของการบ่เหนียวกลางคืนผู้ใดที่มีอาการแบบว่านอนหลับไปแล้วโอ้ยปวดเหนียวกลางคืนจังซี่นะมันก็รบกวนการนอนท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นหยุดอาการนี้ได้ด้วยน้ำดื่มแห่ธาตุเดซิเลจากธรรมชาติเด้อมีรายการสิ่งสำคัญแม่นบ่อิดบ่เมื่อยสดชื่นหลุดพ้นอาการมึนซาได้เห็นบ่น้ำดื่มก็มีคุณประโยชน์อีกอย่างนึงได้ถ้าว่าเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุจากธรรมชาติแท้ๆท่านผู้ฟังบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานบรรจุออกมาให้ทุกท่านนั้นได้ดื่มก็อย่าลืมน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเลจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้มาขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

เสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาสิเอายังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ทิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: จะเสนอสมุนไพรหรือยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละมันถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องสิ้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสี่ยวสารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีขาดน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามันได้ครับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องจิตเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วไทยเอโก้เมืองแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพื้นบ้านของลาวเฮานี่หรือของต่างประเทศไกลเที่ยงนี่เขาก็ไปทดลองเห็นว่าได้ผลด้วยที่บริการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเฮานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้องหาทางป้องกันไป
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: มิลการหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่6โมงหา6โมง30วันจันทร์ฮอดมื้อวันเสาร์พุ่นล่ะให้ท่านได้หาฟังเนาะเต็มอิ่มแน่นอน30นาทีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่กับอนุรักษ์เป็นประจำเนาะก็ต้องขอขอบใจมิลการท่านผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันบางคนก็เป็นลูกค้าที่ไปอุดหนุนสินค้าของพวกเฮากับบอนกับทีอย่าลืมอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเข้าไปได้2สถานที่สถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ020-5570-4709 021-412-977 เวลาตามทางรายการยังบ่หลายแล้วผลิตภัณฑ์ของพวกเฮากันยังฝากไว้บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อันใดก็ตามท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้คิดถึงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคำตอบให้มิตรรายการแน่นอนเวลาหมดแล้วเนาะต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆหากฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาที6โมงหา6โมง30นี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ระดาวันลามิตรรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในทุกๆมื้อนี่แหละตอนเช้าๆก่อนพักข่าวทั่วไปเวลา 6:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทางรายการจะนําเอาข่าวๆข้อมูลข่าวสารมาเว้าว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งระยะนี้ก็คาดบ่ได้เว้าเรื่องการเดินทางไปมานี่แหละในระยะฤดูฝนนี้ก็คอยไปคอยมานํากันซึ่งก้าวเข้าสู่ระยะฤดูฝนแล้วก็ฝนมันก็ตกตกตะวันจําตกก็ตกบ่เป็นเวลาแน่อยากตกคนแจ้งแน่ตกตอนซวยแน่สิตกตอนดึกแน่สิเปลี่ยนกันไปคอยไปคอยมาในการเดินทางนี่แหละเอาตอนนี้พวกเราจะมาเว้าสู่ฟังข่าวข้อมูลข่าวสารในวันที่4มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนิโกไรพรีสเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่ฮานอยของเวียดนามในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความชมเชยและก็ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านนิโกไรพรีสอยู่แล้วซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างหาวหันเข้าในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวเดนมาร์กให้ดับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความสมันว่าท่านเอกอัครราชทูตนิโกไรพรีสจะสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวเดนมาร์กให้มีผลสำเร็จอันใหม่ในต่อหน้าสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและราชอาณาจักรเดนมาร์กได้รับการเสริมขยายและก็มีผลสำเร็จเป็นก้าวมานับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่1พฤศจิกายน1956พิเศษในปี2006เป็นปีครบรอบ70ปีของการพัวพันการทูตลาวเดนมาร์กซึ่งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสรองวันที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือสองฝ่ายในตนาเส้นด้านการเมืองการค้าการลงทุนและก็การร่วมมือพัฒนาแบบยืนยงรวมทั้งการสนับสนุนลาวในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ของเราที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน2026นี้ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตนิโกไรพรีสก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อในการเป็นขัวต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและกระเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือระวางราชอาณาจักรเดนมาร์กและลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปัจจุบันพวกเราจะไปต่อที่ข่าว3แขวงภาคเหนือสรุปการหัวมือกับแขวงกวางหนิงกองประชุมสรุปการหัวมือระยะปี2022-2026และวางทิศทางการหัวมือระยะปี2026-2030ระหว่าง3แขวงภาคเหนือของลาวประกอบมีสัญญาบุรีหลวงพระบางและหัวพันกับแขวงกวางหนิงของเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่แขวงสัญญาบุรีเป็นเจ้าภาพโดยเป็นประธานร่วมของสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสัญญาบุรีท่านสหายบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางสหายพุทธพันธ์แก้ววงไซกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันและสหายกวนมิงเกืองกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงกวางหนิงของเวียดนามมีบรรดาคณะผู้แทนจาก4แขวงและสถานกงสุลใหญ่ของเวียดนามประจำภาคเหนือเข้าร่วมสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งก็ได้รายงานสภาพรวมชุดพิเศษของแขวงสัญญาบุรีโดยย่อให้คณะผู้แทนเข้าร่วมรับรู้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบรรดาผลงานที่คณะพรรคคณะนำและประชาชนทั้ง4แขวงได้ร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติ
บทบันทึกสวยจำที่ได้ลงนามร่วมกันในระยะพันมาสหายก็ได้แสดงความขอบใจต่อคณะพักและประชาชนแขวงกวางหนิงที่ให้การช่วยเหลือก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนการค้าสาธารณสุขและงบประมาณให้แก่แขวงสัญญาบุรีแขวงหลวงพระบางและแขวงหัวพันทั้งมีแผนจะสืบต่อให้การช่วยเหลือตื้มในต่อหน้าถือเป็นการปฏิบัติแนวทางการเมืองหัวมือของ2ภาค2รัฐที่สหายเลขาธิการใหญ่ทองรุ่นศรีสุริตและสหายเลขาธิการใหญ่โตเริ่มได้ตกลงร่วมกันในเมื่อบ่ดลผ่านมานี้พร้อมนั้นสหายได้เสนอบางทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าตื้มอีกโอกาสเดียวกันสหายกวนมิงเกื้องก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นจากกันนําและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้ง3แขวงของลาวทางรายงานสภาพรวมทาแห้งด้านเศรษฐกิจของแขวงกวางหนิงให้กับคณะผู้แทนเข้าร่วมรับรู้โดยย่อและก็ต่อตีราคาสูงต่อการร่วมมือระยะผ่านมาทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแผนการร่วมมือของทั้ง4แขวงในต่อหน้าจากนั้นต่างหน้าการนําแขวงหลวงพระบางและแขวงหัวพันได้มีการประกอบคําเห็นทางได้มีการลงนามบทบันทึกการพบปะระหว่าง4แขวงซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง3แขวงภาคเหนือของลาวและแขวงกวางหนิงของเวียดนามให้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆไปต่อที่ข่าวการเฉลิมฉลองครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกและครบรอบ27ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจําปี2026จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์ท่านลินคำทองสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีเมื่อบัดนี้พรรครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและยกระดับความตื่นตัวในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนในทุกๆปีจะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวร่วมกับประชาคมโลกสำหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้คำขวัญการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสภาพภูมิอากาศสำหรับลาวก็ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและกระทรงผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกซึ่งปัจจุบันพวกเขาบ่เพียงแต่ประเสริญกับภาวะโลกร้อนธรรมดาแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคภาวะโลกร้อนแบบหุนแหงที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของวิกฤตการดังกล่าวที่พวกเราต้องร่วมมือกันหีบฮ้อนแก้ไขสำหรับเราก็ประเสริญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลามป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลฝนมีมักเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินเซาะเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทําการผลิตและกระทรงผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอันนี้ก็แม่นปัญหาของสิ่งแวดล้อมพวกเราจะต้องได้ให้ความสําคัญในปัญหาตัวนี้ต่อปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและการยุทธศาสตร์ที่สําคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัสว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและก็ได้เสริมสานเอาเวียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปี2026-2030
และได้กำหนดคาดหมายการลดผ่อนการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเฮือนแก้วให้ได้60%ภายในปี2030และก็ให้เป็น0ในปี2050โดยการหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดและการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70%ในปี2035การเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี2026นี้ได้จัดไปเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดผ่อนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบวรบัดต้นไม้ลดผ่อนการนำใช้พลาสติกบ่ทิ่มบ่จูดขี้เหนือสะทรายบ่จูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่ทำลายป่าท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นและอย่างนี้เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่แหละสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่เฮ็ดให้สภาพอากาศของพวกเฮาดำรงคงตัวไปยังได้อย่างปลอดภัยเนาะถ้าสิ่งแวดล้อมพวกเฮาปกป้องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับปกป้องเฮาเช่นกันโดยเฉพาะกับเรื่องสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวเมืองซันไซสุมเซติดตามกฎการาคาสินค้าละกาสินค้าหมดอายุเมืองซันไซควงอัตปือได้เอาใจใส่ติดตามกฎการาคาสินค้าและสินค้าหมดอายุเพื่อรับประกันต่อผู้บริโภคและรับประกันต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเฮาท่านพูนสุขแก้วคำเพียหัวหน้าองค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองซันไซได้ให้สัมภาษณ์มาบดมนี้องค์การอุตสาหกรรมและการค้าเมืองได้แต่งตั้งคณะผู้สอบคันเมืองลงที่ตามราคาสินค้าที่มีผลกระทบไว้ต่อชีวิตกับประยุกต์ของประชาชนกฎการสภาพการเด่งติงของราคาสินค้ากฎการสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุรวมทั้งสินค้านอกระบบและสินค้าที่นําเข้าบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํามันที่เกิดจากสภาพความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางผ่านการลงติดตามกฎการในระยะ6เดือนต้นปี2026ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่หลายจุดที่สําคัญเป็นต้นตลาดบ้านสมบูรณ์บรรดาห้างห้านภายในเทศบาลเมืองและบรรดาห้างห้านที่ตั้งอยู่ใน4เขตตาแสงของเมืองได้เน้นใส่การติดตามกฎกาสินค้าที่มีผลกระทบไว้ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าเช่นข้าวสารสิ้นหมูไก่ไข่ไก่ปลานิลปลาดุกพืชผักต่างๆและกฎกาสินค้าที่บ่ได้คุณภาพก็คือสินค้าหมดอายุกฎกามาตรฐานสิ่งสั่งน้ำหนักของบรรดาห้านค้าต่างๆก็เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้สมไส้และก็หลีกเว้นการสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่บ่เหมาะสมผ่านการลงเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การค้ามี7ครั้งจำนวน152หัวหน่วยพบเห็นสินค้านำเข้าบ่ถูกต้องและก็สินค้าเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุประเภทเครื่องดื่มขนมมีสำเร็จรูปเครื่องปรุงและก็เครื่องสำอาง539ตุกรวมมูลค่าทั้งหมด10ล้านกว่ากีบพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่การค้ายังได้สร้างบุตรบันทึกและก็กักยึดสินค้าดังกล่าวเพื่อเก็บท่อนโฮมไว้รอท่าจัดพิธีทำลายนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากแขวงอัตปือท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮาก็เว้าไปเว้าเรื่องอัคคีภัยนี่บังเกิดขึ้นบังเมื่อวานเมื่อก่อนนี้อัคคีภัยตัวนี้จะเป็นยังเจ้าหน้าที่ยังพร้อมสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าเรื่องอัคคีภัยกันอันตรายหลายเด้ท่านผู้ฟังอัคคีภัยนี่เกิดจากเหตุบ่คาดฝันบางเทื่อก็เกิดจากตั้งใจก็เป็นไปได้อันนี้เหตุอัคคีภัยนี่วังเมืองบดุมนี้ก็มีอัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่ปั๊มน้ำมันบ้านผังแห้งเมืองนาไซทองเหตุครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายอย่างนักแหละซึ่งมีรถบรรทุกหัวลาก1คันรถแก้อาหาร1คันแล้วก็รถกระบะ1คันส่วนรายละเอียดสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็พร้อมสืบสวนสอบสวนอยู่เกิดอยู่ในปั๊มน้ํามันเลยใครจะปั๊มน้ํามันบ่ใหม่ท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนได้
อันนี้ก็เหตุการณ์อัคคีภัยที่บ่คาดคิดอันนี้ก็อันตรายหลายเพราะเรื่องอัคคีภัยนี่คันใหม่บ่เทื่อนึงก็โอ้ยลามไปหลายมื้อนี้พวกเฮาจะไปโตที่ข่าวเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดเนาะทีมงานกวดกู้ระเบิดเขตบ้านหัวเมืองวางคาดหมายจะสําเร็จท้ายปีคณะผู้แทนกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามกวดกู้ระเบิดอยู่บ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เพื่อติดตามการดําเนินเวียกงานของศูนย์503ในการสํารวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกท่านคําสิงพิมพันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามให้ฮู้ว่าการกวดกู้ในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2026โดยมีเป้าหมายกวดกู้เนื้อที่กว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้แล้ว41,847 ตะแมตรหรือ 23% ของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกถึงว่าการดําเนินงานจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนและองค์การปกครองเมืองเป็นอย่างดีแต่ยังประสบกับอุปสรรคด้านเส้นทางที่พักสภาพอากาศและพื้นที่6เครือยังใดก็ตามหากได้รับการสนับสนุนทุนฮอนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสําเร็จการกวดกู้พื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม2026เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดที่ท่านได้รับฟังหั่นก็ที่ผ่านมาเฮาก็ฮู้อยู่แล้วเนาะทางเมืองกาสีนี่โอ้ระเบิดตกข้างนี่เป็นจํานวนหลายได้ที่ทางโฆษกได้เคยไปเห็นก็โอ้บริเวณกว้างเติบคันว่าแม่นบ่มีหน่วยงานที่ว่าไปกวดเบิ่งว่ามีระเบิดนี่ระเบิดที่บ่ทันแตกนี่นะประชาชนไปดํารงชีวิตไปทํามาหากินหรือว่าไปผลิตกสิกรรมก็โอ้อันตรายที่สุดบางเขตก็ติดกับเฮือนประชาชนเลยท่านผู้ฟังติดกับเฮือนประชาชนติดแคมหัวนี่แหละที่ไปเห็นน่ะเนาะตัวนี้เพิ่นก็ว่าโอ้อันนี้แม่นพวกเฮาได้กวดเรียบร้อยแล้วจังให้ประชาชนน่ะนะดํารงชีวิตได้หรือว่าทําการผลิตได้แต่ว่าเขตตัวนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดเสือกเน่งไว้บ่ให้ไปใกล้เพราะว่ายังมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ทางเมืองกาสีก็เป็นเนื้อที่หลายเด้ทางเมืองกาสีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังสุ่มใส่พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติกวดกู้ให้มันเบิดไปเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีหลายแขวงอีกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นปรากฏการณ์อยู่เท่านึงเพราะว่ายังอันตรายที่สุดก็เป็นคือเด็กน้อยไปลิ้นไปขุดดินจกดินลิ้นจังซี่ไปถูกระเบิดก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก็คือเยาว์สาวหนุ่มเยาวชนนี่แหละเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเนาะอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกบัดนี้พวกเขาจะไปที่พิธีเปิดการเชื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งเสริมโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเว้นกําลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากงืมนคร

พลังงานใหม่จำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานหวังจื้อเฉียงประธานสหพันธ์กรรมการกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานกล่าวว่าการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกำลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนบงเป็นอีกหนึ่งโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานที่จัดตั้งปฏิบัติและเปิดนำใช้อยู่ต่างประเทศทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในโครงเขตการพัฒนาพลังงานของลาวซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวอย่างสำเร็จผลพร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ด้านกำลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานของโครงการไฟฟ้าแสงตะเวนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยความอดทนอันแห่งกล้าเทคนิควิชาเฉพาะที่เซลซานและความรับผิดชอบสูงมีการจัดตั้งอย่างละเอียดการก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดำเนินงานด้านการค้าเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และประกอบส่วนในภารกิจด้านพลังงานของเรากลุ่มบริษัทพลังงานยูนานได้ตั้งหน้ารับใช้และเสียมยงเข้ากับคอรีเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนและสร้างศูนย์กัมมันตภาพรังสีของแขวงยูนนานเพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทในฐานะเป็นวิสาหกิจที่สำคัญในการหัวมือด้านพลังงานที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์กัมมันตภาพรังสีของอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้สุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือและการเสริมยงด้านพลังงานกับลาวนับแต่โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซระน้องหนึ่งโครงการสายทรงและสถานีไฟฟ้าสายแดนลาวกัมพูเชียโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนเซบังไฟ50เมกะวัตต์อยู่แขวงขมวนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนาบง80เมกะวัตต์อยู่นครเวียงจันทน์ก็คือการพันขยายโครงการพลังงานสะอาดในตนาซึ่งบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจแต่ยังเป็นการปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งในการหัวมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นท่านบุญทันพันโดรักห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครหลวงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว12จุดกำลังติดตั้ง650เมกะวัตต์ระยะปี2025-2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการดังกล่าวจะช่วยสนองไฟให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครหลวงจันทน์ให้รับประกันมีความเสถียรภาพมั่นคงด้านพลังงานและลดผ่อนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสำเร็จครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการยกระดับความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ยังเป็นบัตรก้าวใหม่ในการพัฒนาสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานอย่างยืนยงของลาวตื่มอีกวันนี้พวกเขาก็จะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับภารกิจสอบคนผู้ประสบภัยจำนวน2คนนี้ซึ่งรวมทั้งหมด7คน5คนแม่นเห็นแล้วเนาะกลับสู่หาครอบครัวอย่างปลอดภัยละยังเหลือ2คนนี้ที่ยังติดค้างในถ้ำอยู่เมืองลองแจ้งบ้านพันไซเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับได้ยุติลงเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงไซสมูลและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ทราบว่าภารกิจสอบคนและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างในถ้ำจำนวน2คนอยู่เขตบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแม้นได้ถูกประกาศยุติการปฏิบัติการลงแล้วในวันที่6มิถุนายนเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยในน้ำทางนาคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมูลท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติกันแขวงได้แถลงข่าวให้ทราบว่าภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยติดค้างในถ้ำได้ดำเนินมาแต่วันที่22พฤษภาถึงวันที่6มิถุนายน2026ซึ่งภารกิจดังกล่าวแม่นบรรหาพื้นฐานและความเป็นห่วงเป็นใยของการนำภาครัฐนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นจึงได้สร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยเพื่อรับเอาการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนทั้งการจัดตั้งภาครัฐและก็สังคมสนันภารกิจครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนด้านพาหนะเทคนิควัตถุอุปกรณ์บทเรียนประสบการณ์ของบุคลากรหน่วยกู้ภัยทั้งภายในและต่างประเทศนอกนั้นยังได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสมาคมนักดำน้ำในถ้ำซึ่งรวมมี7

0: ประเทศคือไทยแฝงลังมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฝรั่งและออสเตรเลียพร้อมนี้ก็มีสมาคมอาสาเพื่อประชาชนสมาคมใจถึงใจมูลนิธิสายใจลาวหน่วยกู้ภัยจริงใจหน่วยกู้ภัยนครหลวงและกะทีมกู้ภัยนักน้อยมาฮ้อมวันที่17พฤษภาคม2026ทีมกู้ภัยสามารถค้นพบจํานวน5คนและก็ช่วยเหลือออกมาจากถ้ําได้อย่างปลอดภัยจากนั้นก็ได้ดําเนินการฟื้นฟูสุขภาพจากทีมแพทย์สุขเสริมและก็ส่งต่อไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอเมืองรองแจ้งมาฮอดปัจจุบันทั้ง5คนครับมีสุขภาพแข็งแรงและก็เป็นปกติดีภายหลังค้นพบ5คนแล้วแม้ยังอีก2คนที่ยังติดถ้ําซึ่งทีมกู้ภัยก็ได้สืบต่อวางแผนกักเก็บความพร้อมรอบด้านและก็ดําเนินการสอบคนตลอดจนฮอดวันที่6พฤษภาคมอิงใส่สภาพตัวจริงเห็นว่ามีหลายปรากฏการณ์ความยุ่งยากอันได้พาให้การดําเนินการค้นหา2คนดังกล่าวนี้พบอุปสรรคหลายประการเป็นต้นกับสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออํานวยมีฝนตกหลายในเขตทีมกู้ภัยแห่งว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการสุดตัวลงของหินผาอยู่ปากถ้ําหั่นภายในถ้ําก็มีหินทรายอัดตันแล้วถ้ําอาจเกิดจากการไหลสุของน้ําฝนในบริเวณถ้ําถึงว่าทีมกู้ภัยจากหลายภาคส่วนจะมีความพยายามเพื่อซอกค้นและก็กอบกู้เอาทั้ง2ออกมาจากถ้ําแต่ก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยฉะนั้นผ่านจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาหารือเอกภาพของคณะรับผิดชอบจึงเห็นความควรยุติการปฏิบัติการอยู่ภายในถ้ําเพื่อความปลอดภัยฉะนั้นในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงไซสุบูรณ์ซึ่งได้ตั้งนายภาครัฐแต่ละขั้นแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องทั้ง2ครอบครัวที่สูญเสียในครั้งนี้และก็พร้อมกันนั้นก็แสดงความขอบใจมายังการจัดตั้งภาครัฐแต่ศูนย์กลางโรงฮอดท้องถิ่นที่ได้ให้การเป็นห่วงเป็นใยและก็ให้ทิศที่นําการดําเนินภารกิจค้นหาแต่ต้นตลอดมาขอขอบใจมายังทีมกู้ภัยทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้เสียสละสุ่มทุกกําลังวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเข้าในภารกิจค้นหาในครั้งนี้ขอบใจทุกภาคส่วนในทั่วสังคมที่ได้สนับสนุนและก็ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในภารกิจในครั้งนี้อันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการท่านผู้ฟังกระเบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอัมไพวันมมทอนขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
1: ท่านใดที่กําลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจํากัดต้องการพนักงาน8ตําแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตําแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
2: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
3: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
2: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
3: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่า การล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
2: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
3: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
2: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
4: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพบปะกับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนลาวให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทความสำคัญในเวียกงานอาเซียน5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางผักจะเล็งให้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งพลบทบาทของโฆษณาอุมหมศูนย์กลางผักและท้องถิ่นรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้ประชาชนหันมานำใช้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นสภาตามอเมริกาผ่านมติตกลงเฮียกห้องให้ทานโดนัลด์ทรัมป์ยุติสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสเยี่ยมยำเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน